0: ให้สภาวะตอนนี้ไม่เอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้นเมื่ออัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนเมียนมาจึงได้พากันหลั่งไหลค่ะออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทําแล้วก็หาเงินส่งกลับมาเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ยังคงอยู่ข้างหลังนะคะการอพยพครั้งใหญ่ระลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากในช่วงปี2567ค่ะหลังจากที่รัฐบาลทหารประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้คนหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งไหลออกนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเรียนจบแพทย์เรียนจบสายที่น่าจะทำงานได้ดีกว่าการมาค้าแรงงานเป็นคนทำงานบ้านเป็นคนทำงานในโรงงานนะคะแต่พวกเขาก็ต้องหนีออกประเทศเพื่อเอาตัวรอดนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะซึ่งเปิดเผยรายงานเรื่องนี้บอกว่ายอดเงินโอนกลับประเทศของชาวเมียนมาในปีที่แล้วนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 180,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 70% ของ GDP ทั่วทั้งประเทศและถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อปีนี้2026ใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปี2019เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินโอนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเรื่องนี้สถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศนะคะก็ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากกว่า 13,000 คนกับอีก360ครัวเรือนพบว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567มีครัวเรือนชาวเมียนมามากถึง 9% ค่ะที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโดยคนในครอบครัวนี่แหละออกไปค้าแรงไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับมาโดยยอดเงินโอนเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราวๆ 4,600 กว่าบาทต่อครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 46% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนค่ะนี่ก็เท่ากับว่าช่วยค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของคนที่ของครอบครัวที่อยู่ทางประเทศเมียนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับก็แรงงานเนี่ยก็ของเมียนมาก็สำคัญนะประเทศเราก็ยังพึ่งพาแรงงานของเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ปิตินะครับผมก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว NHK ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่เจเคยทำงานกับ NHK ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่ชิบุย่าโตเกียวค่ะ
1: อันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกไปแล้วไม่จ่าเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ approve นะครับการใช้เนื้อเยื่อชนิดพิเศษ iPS cell เนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมหัวใจครับผม Japan holds first post approval surgery with iPS cell sheath นะครับคือได้มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นนะครับให้ใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เรียกว่าinduct pluripotent หรือ iPS cells เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมหัวใจการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับวันอังคารที่โรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้านะครับผ่าตัดหัวใจเนื้อเยื่อรายฮาร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองการอะไรดูแลเรื่องของผลจากการทำวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนะให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งได้อนุมัติการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตอน 8:30 นะครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าอันนี้เป็นความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจล้มเหลวเป็นโรคหัวใจเต้นหัวใจไม่เต้นไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเลยเนี่ยครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกถ่ายได้ซึ่งตอนนี้มีผู้มาเข้าคิวที่ญี่ปุ่นแล้ว75รายนะครับก็คงจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ Abilate Birthday กับคนที่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่28เพราะว่านั่นคือวันครบรอบกับคือวันครบรอบนะครับ 2,577 ปีของวันเกิดของจือนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์
9: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
9: ครับครับดีใจเช่นกันครับ
0: ค่ะ
9: ครับ
0: อาจารย์ขาเมื่อค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
9: ครับเมื่อสุดสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับวลาดิมีร์ สเซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเซสกิออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาทีนทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไง

0: ฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
1: ครับ Prince Martin เนี่ยเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาผู้ว่ารัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกๆเลยของ Prince Martin ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ยมันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
0: ะ
1: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคงเดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันครอสนะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด Code of Conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก Climate Finance นะครับซึ่งมันเป็นคอมมิตเมนต์ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยอ่ะว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจน เพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนเนี้ยไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับ แล้วประเด็นสุดท้าย ที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่ทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่ประทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ผมคิดว่าเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
0: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันหลังใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
1: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าคณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงาน มีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อ

0: ที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบารากริชนันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ
2: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถึงเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นบาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับซูกิโอโนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็นฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า veto power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งนั้นที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงขั้นแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ก็ walk out นอกจาก walk out เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใคร walk out บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศ walk out นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะคร
0: ับ ประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับแต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
1: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งที่อยากจะให้เมียนมากลับมา re-engage ใหม่กับอีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผลอๆจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
1: กลุ่มแรกเลย
0: คร
1: ับ
0: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพั

0: อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่ง hardline นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ five point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบรูไนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกต้องไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนกับจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันกระต่ายขาเดียวทำเรื่องเดียวหัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้ five point consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะเลือกทั้งสองข้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามนะครับ
1: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
0: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพสิชันรักษาภาพรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
1: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยชน์โทษผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
0: ก็ผมคิดว่าประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: กราบขอบคุณมากมากเลยครับครับแล้วก็เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากน้องน้ำกันนะครับ
2: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มศิลป์เขตสายไหมกรุงเทพโดยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือหัวเข่าค่ะเข้าไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณพร้อมกับขอถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่นายกอนุทินยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ได้ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋ามาแจกให้ประชาชนพร้อมกับพูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอทำให้ประชาชนก็แสดงความดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมือขึ้นมากันไว้พร้อมกับขอไม่ให้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ลงภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ5ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาดหัวใหญ่เดลินิววันนี้ค่ะถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ160,000 ล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบขออภัยค่ะในหลวงโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพกทม.กันงบกลาง 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมนายกเผยครม.เคาะแล้ว 160,000 ล้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมกทม.ภาคกลางและปริมณฑลค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันทร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมภาคกลางและตะวันออกยังหนักพบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าวิกฤตน้ำป่าทะลักดอยสุเทพแจ้งปิดน้ำตก2แห่งจังหวัดตากพ่อเท่าหนีน้ำไม่ทันดับคาบ้านค่ะ
2: ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มี

การกำชับให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกำลังการลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำณประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรี

0: ที่ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายโดยชี้ว่าบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นขัดกับหลักการลงคะแนนลับในทางปฏิบัติและอาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่หวังดีตรวจสอบการลงคะแนนย้อนหลังได้ซึ่งพรรคประชาชนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้ท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือปชน.ส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมาการคืน11โบราณวัตถุปชน.ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยันไม่ควรมีในบัตรเลือกตั้งจ่อชงยติด่วนถามเรื่องน้ำท่วมกรุงครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยระบุว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวการทีทีนิดนึงนะการแจ้งเตือนดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าในกรุงเทพซึ่งแม้ว่าในระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงและมีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพูดถึงน้ำเหนือนะคะว่าเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผ่านออกมาทางทะเลทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้คุยกับกรมชลประทานให้ชะลอการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายพรพรมณสวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ก็บอกนะคะว่าสำนักเทศกิจกทม.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันและรามคำแหงเพื่อรองรับประชาชนจะเริ่มกลับมาทำงานปกติค่ะพาดหัวของ Daily News นะคะฝนมาอีกแล้วจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาร้องแล้วหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่ารอบที่ผ่านมาแต่ย้ำขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยืนยันน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกรุงเทพปริมณฑลขณะเขื่อนใหญ่เตือนชาวบ้านปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นแนะป้องกันทรัพย์สินด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการดูแลน้ำท่วม25จังหวัดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณ1.30 เมตรยาวนาน

0: กว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านซอยรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทร์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping @เสียงเพียวค่ะ
0: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี2571โดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมถักกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัดชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันทร์ร่ม กล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก.เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22 ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กรองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้น้ำท่วมครม.อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จเริ่มปี2570ลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางครับในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทร์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
5: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าการทำงานของการบินไทยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากพร้อมกระทุ้งไปยังผู้บริหารการบินไทยให้ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยระบุว่าหากไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระ แล้วไม่ทำอะไรควรพิจารณาตัวเองและลาออกไปเพื่อให้คนที่พร้อมมาทำหน้าที่แทนค่ะพาดหัวของมติชนนะคะบินไทยขอโทษเป่าค้าง 5,600 ใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมจมค่ะ
0: ครับมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับในช่วงหน้าเรื่องของไทยใช้สิทธิ์ตอบโต้กัมพูชากลางที่ประชุม UN ครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับณที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชัยใช้วัยวิทย์นะครับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่กล่าวหาพาดพิงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนายเชิดชัยกล่าวแสดงความเสียใจที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อความกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงต่อไทยมานานถึง9เดือนนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขัดกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายที่เคยตกลงกันไว้ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับย้อนทบทวนถึงต้นตอความขัดแย้งว่าเกิดจากการที่กัมพูชาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวของผู้นำและการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะและการยิงจรวดเข้ามาในดินแดนไทยจนทำให้พลเรือนรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิตนอกจากนี้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับแม้ไทยจะประท้วงหลายครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนทั้งนี้ไทยยืนยันว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดและเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายไทยได้เรียกร้องความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชานะครับโดยขอให้ยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนและหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจและก้าวเข้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพาดหัวข่าวกรอบเล็กในมติชนนะครับบอกว่าเชิดชายโต้เขมรบนเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดใส่ร้ายไทยเชิดชายทูตไทยประจำ UN โต้กัมพูชานะครับ9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในไทยครับ
2: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเคาะแผนหนี้ปี70กู้ใหม่ 1.26 ล้านล้านไทยพลัส2ได้แน่ครม.ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบ70ส่งผลสัดส่วนหนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP สบน.ลั่นยังไม่ทะลุเพดานที่ 70%การันตีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้ใช้แน่เพราะเบิกเงินไปแล้วพัฒดารัฐเผยเคาะจ่ายเกษตรกรไร่ละพันอีก 230,000 ครัวเรือนพร้อมผุดบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยใน4จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับบอกว่าการดำเนินงานของกกต.ไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางไม่ให้มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกโดยกกต.ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่วิจารณ์ยุติการเคลื่อนไหวมิฉะนั้นอาจจะพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายพร้อมกับเปิดเผยแนวคิดในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการกาบัตรเบื้องต้นนะครับกกต.ได้มีเครื่องลงคะแนนพร้อมใช้งาน250ชุดชุดละ4เครื่องลงคะแนน1เครื่องรวมนะฮะซึ่งเป็นระบบ stand alone ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธจึงไม่สามารถถูกแฮกได้กกต.ก็เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อใช้นำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเล็กเช่นอบต.ชั่วคราวก่อนและมีแผนพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับใหญ่การเลือกตั้งล่วงหน้าในอนาคตซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดกรรมการประจำหน่วยได้อย่างมหาศาลครับมีพาดหัวในประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าใช้เครื่องลงคะแนนกกต.สบช่องแทนกาบัตรเลือกตั้งควันหลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบาร์โค้ดกกต.สบช่องจ่อใช้เครื่องลงคะแนนแทนบัตรเลือกตั้งกระจายล็อตแรก250เครื่องลงทุกจังหวัดชี้ประมวลผลเร็วประหยัดงบประมาณได้มากด้านปชน.ดา ต่างรุมถล่มเท้งไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรบาร์โค้ดชี้ย้อนแย้งย้ำต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นต่อครับ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะวันนี้มีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดนักแบดมินตันนะคะก็ปลื้มเหรียญทองเหรียญที่12ของทัพกีฬาไทยหลังเอาชนะเลเคียนยูจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดูน้องวิวแข่งเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับนอกจากน้องวิวนะครับก็มีนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยเปิดเกมบุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายนะครับสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
2: ค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปนะคะว่าไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะคะเบรกกิ้งนิวของไทยโพสต์ค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะโล่งอกวันนี้ฝนเทแค่ 30% ส่วนภาคใต้หนัก 60% ค่ะ
1: สปพร.เปิดเส้นทางอาชีพสะบ้าย้อยต่อยอดทุนท้องถิ่นเชื่อมเกษตรกรท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ชุมชนพันเอกภัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่4จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบ้าย้อยโดยจุดแรกณศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สกร.เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนสะท้อนการนำองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพจากนั้นลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลนาโนดบ้านคลองเต่าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสต้าและผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงน้ำผึ้งชันโรงซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาคเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนปิดท้ายที่กลุ่มอาชีพกองพันอบร.คูหาเขาแดงเยี่ยมชมกิจการเลี้ยงชันโรงสาธิตการเก็บน้ำผึ้งชันโรงและการเลี้ยงปลานิลซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกทั้งนี้ในการลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดคุณค่าสร้างรายได้และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมตั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยางชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและอิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300ถึง400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา 8:00 นเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บวก 17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่บวก 18 เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-6-9A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
4: เพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์ทีม FM 95
3: ปล่อยได้ใจก็เบา
2: พาเรทเพลงฮิตนะครับฮิตกัน4ภาคเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณบุญธรรม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ครับผมคุณบุญธรรมอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
4: อ๋อผมขับรถส่งพนักงานครับ
2: โอ้เรียบร้อยไหมครับ
4: อ๋อส่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กลับมาบ้านนะจะมาเอาพี่ชายไปโรงพยาบาล
2: โอ้ไปส่งแถวไหนครับโรงงานแถวไหนครับ
4: บางปะกงครับโรงพยาบาลบางปะกง
2: เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำที่บางปะกงฉะเชิงเทรา
4: ใช่ครับบางปะกง
3: เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำ
4: โอ้น้ำแถวบางบ่อบางพีทั่วหมดเลยครับ
2: เหรอวิ่งเส้นไหนครับวิ่งเส้น
4: ผมวิ่งสุขุมวิทครับผม
2: สุขุมวิทเลยนะครับยังอ่วมอยู่เลยเนาะแฝงแถวโน้นเนาะ
4: ตอนนี้ที่บ้านผมไม่ท่วมเพราะว่ามีประตูน้ำผมอยู่ติดประตูน้ำครับ
2: ประตูน้ำไหนพระอินทร์หรือประตูน้ำรามอินทรา
4: วัดแสมขาวฮะผมอยู่ตรงวัดแสมขาว
2: แสมขาว
4: ใช่ฮะจะมีประตูแบบระบายน้ำ
3: ระบายน้ำ
2: อ๋อเขามีประตูระบายน้ำพอดี
4: ใช่ใช่ตรงนี้ไม่ท่วมครับ
2: แดดแรงแล้วใช่ไหมครับวันนี
4: ้โอ้แดดดีมาก
2: ตากคงตากผ้าได้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าน้ำทางเหนือจะเข้ามาอีกเลยตรงนี้ก็ต้องอย่า
3: ระมัดระวังป้องกันไว้นะคะ
2: เนาะนะฮะส่งกำลังใจให้นะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
4: อ๋อขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกครับผม
2: หมายถึงขาดผมใช่ไหมหรือขาดผม
4: ครับ
2: นะฮะเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมครับคุณบุญธรรม
4: ใช่คร
2: ับ พูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาชาติจังเซาเลยนะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเล่นต่อกันมาจากเพลงของธานินทร์อินทรเทพนะครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันนี้เล่นเพลงแบบลุกกลุ่
3: ม
2: ผิว
3: เบาๆนุ่มๆ
2: เออนะครับอีกสัก3เพลงต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
4: ครับ
2: เอาใจช่วยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับเพลงฮิต
1: ฮิตสิฮะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: วันนี้นะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะลูกกรุงเป็นหัวขบวนเลยนะครับธานินทร์อินทรเทพนะครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับเลือกมาเลย SMS มาก็ได้4689400ครับ LINE @LTMFM95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcut.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลย

0: วันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงลูกกรุงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ธนินทร์อินทรเทพนะครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับชาลุทุ่งมหานครต่อกันมาอีก3เพลงนะคะพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบรีธีรโชตนะครับใจสารภาพนะฮะขาดเขาเราอยู่กุ้งบุษยมาสและปิดท้ายด้วยจินตลาพุทธลาภนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกชีวิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับสุดสแนน
1: สุดสแนนแฟนทิมค่ะจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงศ
0: ์ก็เป็นเพลงที่ฟีเจอริงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับในสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะครับคำร้องและทำนองโดยไอ้แมนพิสิทธิ์พงศ์นวลบุญบานะครับเรียบเรียงโดยกั้งปีนโตนะครับลองฟังกันดูถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับที่หลายๆคนเลือกกันไว้นะครับหัวอกพ่อห้างนะครับแมนมานีวันนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่3ในสัปดาห์ล่าสุดในอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็อีก1เพลงคนใช่ที่ใกล้ฉันนะครับพี่เถียน
1: ใกล้ก
0: ัน ใกล้กัน
1: ค่ะ
0: เสถียรทำมือนะครับนะฮะล่าสุดนี
1: ่
0: เป็นเพลงใหม่เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่14เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: นะฮะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยลุ้นกันนะครับวันเสาร์นี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงแล้วถ้าชอบเพลงใหม่เพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5ปียามาฮ่า5ปี
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับย้อนเวลาไปฟังอัลบั้มแบบว่าโรคเบี้ยวนะครับรักโลกาภิวัตน์

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้พาดหัวใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติคลองเชื่อมอ่าวไทยนะครับที่จะแบ่งรองนายกรัฐมนตรีคุมพื้นที่นะครับในการลงทุนสู้น้ำท่วม 1.6 แสนล้านนะครับลงไปอ่านดูนะครับบิ๊กโปรเจกต์นะครับทั้งเส้นทางชัยนาทป่าสักแล้วก็อ่าวไทยครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ72ชั่วโมงที่จะเร่งเคลียร์ความเชื่อมั่นนะครับกพฑ.เขาส่งสัญญาณเตือนนะฮะเรื่องของการบินไทยแล้วนะครับนะฮะที่กระเป๋าตกค้างเรื่องของเครื่องบินดีเลย์อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เรื่องของศึก EV เขาบีบค่ายรถจีนปรับใหญ่เลยรวมทรัพยากรเสริมฐานกำไรนะครับลองไปอ่านดูนะครับกรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์หัวธุรกิจนะครับในขณะที่วันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็ถ่ายภาพมุมสูงเลยนะครับยังวิกฤตอยู่ในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับนะฮะเรื่องของการบินไทยนะครับที่ยกเลิก60ไฟท์นะครับเคลียร์กระเป๋า 5.6 พันใบนะฮะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับล้นสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งได้เจ้าหน้าที่นะครับทางทหารเรือนะครับเขาก็ไปช่วยกันดูแลนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พนักงานเขาก็อยู่บริเวณย่านแถวลมกล้าวแถวลาดกระบังแถวนั้นเขาก็ไปไม่ได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องช่วยดูแลกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะครับพนักงานหยุดกันอื้อเลยนะครับนะฮะตามประเด็นข่าวนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กชายนะฮะที่เขาบอกว่าสังเวยน้ำท่วมนะครับเสียชีวิตสยองเลยนะครับนะฮะเรื่องของท่อระบายดูดร่างนะครับจมที่สระบุรีแล้วก็หายวับต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยที่ระยองเขาบอกว่ายังวิกฤตตามที่เรียนให้คุณผู้ฟังชาวกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลแกรงก็วุ่นนะครับไฟเขียว 1.6 แสนล้านนะครับในการผุดโครงการนะครับผันน้ำจากชัยนาทป่าสักแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะครับเรื่องของฝ่ายค้านก็มีประเด็นขยี้รัฐบาลด้วยนะครับเรื่องของการจับตายนะครับ9ศพนะครับในการแก๊งยาด้วยนะครับเรื่องของตะก้ออีสปอร์ตนะครับนะฮะน้องวิวนะครับได้เหรียญทองแล้วนะครับนะครับที่มีข่าวน้ำท่วมก็ยังมีกี่ข่าวที่สร้างความชื่นใจให้กับประชาชนชาวไทยเนาะนะครับนักกีฬาไทยนะครับที่ไปแข่งขันกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของมติชนนะครับบอกว่าการบินไทยขอโทษนะครับที่กระเป๋าค้างนะครับ 5.6 พันใบนะครับบอกว่า72ชั่วโมงเนี่ยเคลียร์จบนะครับเยียวยาจ่ายค่าชดเชยนะครับชี้เหตุน้ำท่วมนะครับบ้านพนักงานนะครับ เรื่องของกนอระวังนิคมอุตสาหกรรมที่จะจมอีกนะครับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคณะรัฐมนตรีทุ่มอีก 1.6 แสนล้านนะครับแล้วก็8ปีเสร็จนะฮะแล้วก็ในการที่จะป้องกรุงป้องกันกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับขอจุด 4.7 พันล้านนะครับในการช่วยผู้ประสบภัยนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติท่านก็เร่งกรูทางคลองจันทางร่มกล้าวฝนกระหน่ำที่เชียงใหม่200มิลลิเมตรนะครับปภ.ก็บอกว่าจะจม29จังหวัดนะครับเสียชีวิตไป22รายนะครับเรื่องของท่านนายกแจกงานรัฐมนตรีสู้น้ำท่วมนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการแก้วิกฤตต่างๆด้วยนะครับนะฮะเรื่องของบนเวที UN 9เดือนไม่หยุดใส่ร้ายไทยก็นะฮะจะต้องมีมาตรการนะฮะเร่งด่วนเลยนะครับนะฮะอันนี้ตามข่าวมติชนเนาะแล้วก็เรื่องของฝนจะมาอีกนะครับจับตาระลอกใหม่นะครับเมืองหลวงยังวิกฤตนะครับ3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่นะครับอันนี้เดลินิวเขาพาดหัวไว้นะครับเรื่องของการชดเชยชาวนาไฟเขียว 1.5 พันล้านนะครับ 1,000 ถึง 10,000 บาทนะครับแล้วก็จ่ายถึงวันที่31นะครับ2569นะครับเรื่องของถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์นะครับทั่วกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของน้องวิวกลวุฒิด้วยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้เหรียญทองมานะครับก็มีประเด็นใน Daily News เหมือนกันนะครับส่วนไทยรัฐวันนี้เรื่องของการเคาะงบ 4.7 พันล้านนะครับเยียวยาภัยน้ำท่วมนะครับ 1.6 แสนล้านนะครับในการขุดคลองใหม่นะครับท่านนายกรับสภาพถูกประชาชนว่านะครับเรื่องของน้ำเน่าเหม็นนะครับต้องยุงก็ชุมด้วยสุดระทมเลยทั้งคลองจันทั้งลมกล้าวนะครับวันนี้ไทยรัฐพาดหัวนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายค้านนะฮะยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเผาหลักฐานในการโกง10ล้านด้วยนะครับรวบสาวแสบนะครับหัวหน้าฝ่ายขายจ้างแฟนเก่านะฮะวอดทั้งคูหาเลยนะครับอ่ะลองไปตามดูในไทยรัฐเช้าวันนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตๆรอคุณฟังอยู่นะครับติดตามเราสองคนได้ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันนายกรัฐมนตรีขอทุกหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้เพิ่มปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดภาคโขงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: กลับ
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: บัวแหลงน้ำนะครับหญิงทิติการแล้วก็พี่ไก่พันธิพานะครับกุหลาบแดงนะครับสองเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทางสื่อออนไลน์นะครับนะฮะใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะ022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400 line at @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcg.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวประชาสัมพันธ์ของคลื่น FM 96.5 Thinking Radio ครับ
1: ค่ะกับ AI for Life ค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ผ่านออนไลน์สุดพิเศษค่ะที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาเปิดดูได้ทันทีนะคะและที่สำคัญคือสามารถที่จะกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สเลยค่ะจัดเต็มค่ะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะวิชาที่1ค่ะเป็นวิชาคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก่าค่ะเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้ก็จะพาคุณไปใช้พลัง AI ที่จะเนรมิตรูปภาพจากจินตนาการของเราให้ออกมาสวยงามค่ะแล้วก็ยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้รับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะแล้ววิชาที่2ค่ะเป็นวิชา AI ที่ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นให้โดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ช่วยออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายๆดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากค่ะเพียง159บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ159บาทเรียนได้ยาวๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังแอดไลน์มาสมัครนะคะที่ LINE แอดค่ะ Thinking Radio ค่ะ THINKINGRADIO นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเซิร์งโนบิตะครับไรอันกับบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโกะนะครับแล้วก็คนของใจเอสปัชยาครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการอายกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของทุ่งมหานครได้เร็วๆนี้นะครับทุกช่วงนั้นจบรายการนะครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ในช่วงเวลาเพลงช้างเพื่อขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาชราลอกพองชื้นนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับวันนี้เป็นผลงานเสียงร้องของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่เป็นเขาเป็นทำลิเกนะครับน
6: ะ
5: ฮะเป็นตัวร้ายบ้างเป็นพระรองบ้างพระเอกบ้างนะครับหน้าอารมณ์ประมาณเกาหลีเลยนะครับนะฮะ B4 อนันต์นะครับนะฮะคณะวัฒนาอนันต์นะครับคิดถึงนะตัวเองนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานง่ายๆเลยนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรืออยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งรถเองน้ำท่วมรถแล้วนะครับส่งมาได้ที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310หรือชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9รอยินดีที่จะเผยแพร่ประสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
5: สนับสนุนโดยติดตามได้นะครับ
4: เบเยอร
5: ์ผมและลุงเข้มซันตาแล้วก็อาจารย์ไมตรีนิยมแสงนะครับจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์ม

0: ผู้สุขภาพ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้ว่าด้วยเพลงที่เราจะส่งกำลังใจให้หลายจุดหลายพื้นที่นะครับด้วยหนึ่งเพลงนะครับที่ส่งเป็นกำลังใจแรงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวแฟดคลองจันนี่ที่เราไปทำกิจกรรมมาแฟนคลับเยอะนะครับ
2: ส่งกำลังใจให้แฟน
1: ๆนะเจ๊น้อยลุงดำนะฮะ
2: โครปักใต้
1: นะครับบางปลาแล้วก็โอ้อีกหลายท่านเลยผมอาจจะอ่านไม่หมดนะ
2: แล้วก็รวมถึงโซนอื่นๆจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วย
1: ลมกล้าวทั้งระยองทั้งปราจีนบุรีแม่กลองเริ่มมาอีกแล้วใช่ไหมครับนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่แม่น้ำ

ท่าจีนด้วยนะครับนะฮะแถวดอนวงดอนไบก็เจอกันหมดนะครับหลายจุดหลายพื้นที่สามโคกปทุมธานีนะครับส่งกำลังใจด้วยเพลงนี้ละกันนะดูแลตัวเองให้กำลังใจตัวเองก่อนเนาะใครมีสรรพกำลังก็ช่วยเหลือกันนะครับในภาวะแบบนี้

0: ส่งกำลังใจให้พี่น้องนะคะทุกท่านเลย
1: นะครับหลายจุดหลายพื้นที่นักจัดรายการแต่ละท่านก็ประสบภัยเหมือนกันนะครับ
0: นี่หนูก็ต้องสู้หนูก็อยู่ที่คอนโด4วัน3คืนเหมือนกันที่อโศกแถวเสนานิคม
1: ก็ต้องดูแลกันไป
0: พี่พิมดาก็ลาดกระบังนะคะหลายจุด

0: หลายจุดหลายพื้นที่
1: ไม่รู้คุณแม่ทรานี่เจออะไรบ้างหรือเปล่านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะสู้กันต่อไปนะครับเราส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับดูแลกันก่อนนะครับในภาวะแบบนี้นะครับ

0: เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับเหมือนเดิมเลยสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงปู่ชาสุภัทโธค่ะท่านบอกว่าทุกข์เพราะยึดถ้าวางได้ก็ไม่ทุกข์เตือนให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
0: พรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับคือเพลงนี้เลยนะครับคนึงนิดนะครับสิ่งร้องปราณปราณทิพย์นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ก้าวผ่านวิกฤตนะครับในภาวะแบบนี้ไปด้วยกันนะครับสักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนัก

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระราชินีพระราชทานอาหารปรุงสุกและยารักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทานพร้อมทั้งน้ำดื่มยารักษาโรคแก้น้ำกัดเท้าใบพระราชทานราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยความยากลำบากของประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งพร้อมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทน์และพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรอมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 นและ 17:00 นรัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มเกล้าร้อยเอ

0: เอกหญิงภัทรลัตทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจะเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันทน์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟดคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลัง

0: มงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: สวัสดีค่ะสินธัญญากรมาแล้วค่ะมา
1: ใหม่เซนเซอร์ไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้น2เฉด
0: อะไรกันเอาละค่ะก็จะมีเสียงแทรกเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าอะไรมันให้ตื่นเต้นไงวันนี้ตื่นเต้นกันไหมคะสินธัญญากรมาแล้วค่ะมาที่สถานีนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจทุกคนตรงนี้สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งพบกันที่นี่ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเราได้ฟังข่าวคราวตอนนี้เป็นที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ยไฟผิดมาก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำมาแล้วค่ะมากันแบบกระหน่ำเลยเพราะฉะนั้นคงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะตัวเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสาดมาถึงจะส่งมาถึงที่บ้านขนาดไหนนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วก็ทราบว่าจัดที่คลื่นนะคะใช่ค่ะวันนี้ทำมาที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่จัดที่บ้านแล้วมันสบายเราแหละแต่มันจะไม่ค่อยสบายหูก็เลยขอญาติมาไม่ใช่ขอญาติจริงๆต้องมาแหละนะคะต้องมาแหละเดี๋ยวค่อยเปิดกล้องนะคะตอนนี้ปัญหากำลังจะจัดเรื่องของไฟก่อนเปิดเลยก็ได้จ้ะเมย์อาจจะดูอึมครึมนิดนึงนะคะก็สวัสดีทาง Facebook กันหน่อยมายังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดแชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะอันนี้ขอความเมตตาเลยไม่ยากจะมีคำว่าให้เราเลือกก็คือเลือกสาธารณะกดไปที่สาธารณะปุ๊บก็แชร์ก็จะทำให้มีการขยายการรับชมได้กว้างมากขึ้นนะคะสวัสดีพี่สวยค่ะคุณวุฒิชัยนะคะตอนนี้กรุงเทพปทุมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พื้นที่น้ำท่วมครับเห็นภาพจากที่แพของเมืองกาญนะคะมันคือตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆก็อะไรอะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเลยความเสียหายด้วยนะคะที่ถ้าเปิดเพลงไปในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมันสะท้อนให้เห็นถึงในวันนั้นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมันเหมือนกับเป็นจารึกเอาไว้อะค่ะแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนกลับไปนึกถึงในวันนั้นจริงๆเราเริ่มกันตั้งแต่ฮิตมาราธอนนะคะขอบคุณคุณเก่ง3โคกเป็นไงน้ำท่วมไหมน้ำท่วมเยอะไหมคะต้องถามว่าเยอะไหมเพราะ3โคกน่าจะไม่รอดเนาะคุณวันนี้ค่ะแล้วก็ใครอีกคุณภัยศรีคุณสุนิสาแนะนำเพลงกันเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะ Facebook ที่เราเห็นตรงนี้ก็สามารถนะคะพี่สวยลืมแชร์ใช่ไหมสาธารณะค่ะ S Bakery ขอบคุณครับวันนี้ไปใส่ไส้ขนมปังครับก็ขอให้ขายดีๆนะครับบุ๋มบิ๋มสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีลูกบุ๋มบิ๋มนะคะคุณสวัสดนะคะน่ารักสุดๆเข้ามาทุกวันเป็นกำลังใจนี่ถ้าหายไปนี่กังวลเลยนะเอ๊ะวันนี้พี่สวัสดไปไหนนะทำไมถึงไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้มาเจอกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันแต่ก็ไม่ได้เป็นเจอตัวเป็นๆประมาณนี้นะคะแต่ก็ได้เห็นข้อความก็เป็นกำลังใจนะคะอะไรนะแล้วก็มีอะไรอีกคุณสุวรัญญาค่ะพี่สุวรัญญานะคะที่เข้ามาขอบคุณค่ะพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาก็มาแชร์ตลอดเลยขอบคุณนะคะคุณวิวัฒน์ค่ะขอเพลงน้ำท่วมน้ำท่วมน่าจะเป็นเสียงร้องของพี่สอนคีรีนะคะน้องสาวสวัสดีลูกนะคะพี่สวยบอกเพลงเศร้ามากเลยหลวงพ่อโอ้พี่สวยจะฟังแต่หลวงพ่อห้ามชนพี่สวยฟังเป็นเพลงเดียวใช่ไหมเพลงไทยเยอะนะพี่ถ้ามีเป็นร้อยเพลงนะลองขอเพลงอื่นบ้างก็ได้เอ้าสำหรับเพลงที่จะเปิดให้ฟังอ๋อแต่สิพูดถึงเพลงที่เปิดไปก่อนเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงรอรักริมทะเลนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2532ที่จังหวัดชุมพร2อำเภอน่าจะเป็นท่าแซะกับปะทิวที่เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสได้ไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นานแล้วนะคะแล้วก็ไปถามเขาว่าเขาอยู่กันยังไงเมื่อวันที่เกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าต้องวิ่งหลบเข้าไปในถ้ำที่นั่นจะมีภูเขาแล้วก็มีถ้ำคนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำก็รอดแล้วก็หลายๆคนที่ต้องสูญหายไปแล้วก็เสียชีวิตไปก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเขาอะค่ะถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่แย่มากๆหรือว่าเป็นความเลวร้ายเลยทีเดียวนั่นคือเกิดเหตุการณ์พายุเกนะคะหลานบอกว่าจริงๆจะขึ้นที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเขาผ่านกลับมาที่จังหวัดชุมพรนั่นคือปี2532มาถึง สิ้นหวังที่วางตะไคร้ค่ะสิ้นหวังที่วางตะไคร้นี่เป็นเสียงร้องของจินตลาภูลาภค่ะจำกันได้ไหมคะเกิดในปี2537หลังจากพายุเกไม่นานแล้วก็เกิดความเสียหายน้ำป่ามาเกิดเมื่อวันที่25 กันยายนปี2537ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเจอปัญหากันในช่วงเวลานี้เลยนี่เราย้อนกลับไปเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเพลงก็จะเป็นสื่อที่ทำให้เราได้ย้อนกลับไปถึงวันนั้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีหลายๆบทเพลงในเพลงลูกทุ่งนะคะที่ทำให้เราได้จำได้เพราะว่าเวลาผ่านมานานแล้วอะถ้าว่ามันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันอาจจะลืมไปบ้างนะคะแต่เรื่องของความสูญเสียความเสียหายนั้นยังคงอยู่นะคะคนดีของฉันค่ะกันดาวราพรนะคะนี่ก็คือการสูญเสียคนรักเหมือนกันแต่ก็ยังคอยอยู่มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็สุดที่จะห้ามได้นี่คือฮิตมาราธอนที่ส่งให้ฟังกันไปขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีนะคะตามมาด้วยอดีตรักวางบัวบานพี่ตั้มเสรีรุ่งสว่างอันนี้เป็นฝ่ายหญิงบ้างที่จากไปแต่จากเรื่องราวของความรักที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะนี่คือภัยจากความผิดหวังของความรักตามมาด้วยรีดรักค่ะพี่เอ๋ยรักสลักใจเหมือนกันถึงบอกว่าคนเราถ้าหากว่าเราอยู่บนทางสายกลางเนาะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นชีวิตมันก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรคิดแต่จะหาเรื่องว่าคนอื่นคิดแต่จะทำอะไรเพื่อให้เขาเกิดความเสียหายความรู้สึกไม่ดีถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรสำหรับการทำตรงนั้นชีวิตที่มันอยู่ด้วยกันน่ะกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ให้เกิดมาเป็นคนเพื่อทำความดีไม่เที่ยวจะเพี้ยวว่าคนนั้นคนนี้ทำให้คนเขาไม่สบายใจเพื่ออะไรสะใจใช่ไหมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันน่าสงสารสำหรับความคิดของคนเหล่านั้นเพราะว่าคือเขาไม่พัฒนาดังนั้นเรามองตัวนั้นเป็นอากาศธาตุซะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็ต้องได้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยู่แล้วให้มีความสุขเถอะนะมีรอยยิ้มการไม่โกรธไม่โทษว่าคนอื่นผิดไม่ติเตียนผู้อื่นไม่นินทาผู้อื่นแค่นี้ชีวิตเราก็สร้างแต่สิ่งดีๆแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมาเลยค่ะเนาะน่าเห็นใจนะสำหรับคนที่มีความคิดเหล่านี้มันไม่มีการพัฒนาน่านะเอาเถอะก็มาคอมเมนต์ใน Facebook ได้เลยค่ะไม่เป็นไรเราพร้อมมากสำหรับคนที่มีความคิดที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เราก็น้อมรับนะคะน้อมรับในความคิดเขาแล้วก็ได้แต่อนิจจังวัฏสังขารเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาให้พี่สนมสวัสดีค่ะไรเดอร์ลังสิตมาแล้วเป็นยังไงบ้างเจอน้ำเยอะไหมครับเคพี่เคและทีมีไรไหมสวัสดีค่ะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนั่งนอนน้ำท่วมเยอะใช่ไหมคะพี่เราเห็นแล้วเราอย่างที่แฟลตคลองจันนี่ก็โอ้โหเยอะมากครับเราเคยไปร้องเพลงที่นั่นแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมถึงเสียหายขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะอ้าวสำหรับคุณพีระเดชบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยการใช่ค่ะพี่สวยเปิดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สวยแล้วก็ทุกคนที่เข้ามานะคะคุณเล็กกาแฟล็อกวัดด้วยพี่พีระนะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมพี่สนมบอกตอนนี้น้ำลดนิดหน่อยแล้วค่ะโอ้โหคุณเก่งบอกว่าท่วมครับใต้ถุนบ้านแค่เอวครับฮ่าอ่ะขอเพลงน้ำท่วมเหรอเอางั้นตามคำแนะนำเลยก็แล้วกันนะคะเพราะที่ผ่านมาคือเรื่องราวของมีแต่ความสูญเสียเนาะน้ำท่วมก็สูญเสียเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเสียหายแบบที่ไม่ต้องมีใครจากไปนะคะให้ฟังเพลงนี้ของคุณสอนคีรีนะคะเดี๋ยวรอพี่พศหาก่อนแล้วก็แม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนว่ามันน่ากลัวพี่ทาคะอกหักที่หมอ

ชิดค่ะเพลงของใครเอ่ยบอกมาด้วยนะบางทีถ้าหาไม่ทันมาไม่ทันคนดีของฉันแล้วไปไหนมาล่ะครับคุณบุ๋มบิ๋มคะสวัสดีวันสิ้นปีงบประมาณนะครับทุกท่านสวัสดีค่ะแล้วก็น้องหญิงนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: หอมหมกฮวกไปฝากป้านะคะลำเพลินวงศกรและเตะตระกูลต่อค่ะมาในงานศิลปินอินดี้อีสานไปที่มุกดาหารนี่แหละนะคะ25 สิงหาคมปี 61ขอบคุณผู้สนับสนุนชุมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ดีกว่าคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมากับในช่วงของสายชิวชิวใจนะคะแนะนำกันด่วนเลยค่ะ022481366ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาให้กำลังใจกันและกันนะคะตอนนี้หลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะเอาเป็นว่าเราจะต้องผ่านฝ่าวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็กลับมาฟื้นฟูโดยเร็วด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะที่บางพลีต้องพายเรือออกจากบ้านเลยทีเดียวโอ้คุณแก้วว่าอย่างนั้นนะคะแย่กันเลยค่ะใครที่ทำมาค้าขายเกี่ยวกับที่ใกล้ๆน้ำหรือตรงน้ำเนี่ยได้รับความเสียหายหมดเลยบ่อกุ้งโอ้นะคะก็ให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใน Facebook นะคะทักทายกันได้ค่ะให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะบางทีคนเรามันเป็นอะไรที่มันจะทำให้เกิดความแย่ไปกันใหญ่ไหมหากว่าเราไม่สร้างสรรค์กับเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจจากคำพูดอ่ะพอคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดนั่นแหละมันจะทำให้ทุกๆอย่างเกิดความนุ่มนวลแล้วก็มันจะทำให้เกิดความสุขมากกว่าที่จะเป็นความทุกข์นะคะหรือว่ามันจะเป็นความสะใจของคนบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้พูดฉันได้ทำให้คนอื่นมันรู้สึกทุกข์อ่ะ นั่นก็เป็นความสบายใจของเขาก็แล้วแต่เนาะแต่สำหรับเราคิดว่าคนที่เข้ามาตรงนี้มีแต่ความน่ารักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงให้ถูกใจกันต่อแต่ตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกันก่อนค่ะ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคม

0: ยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มาค่ะสายชิวฮิวใจแนะนำเพลงอร่อยกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะมรกตแต่งแก้วค่ะพิธาที่ร้องเพลงกับพิธาค่ะที่งานบุญนะคะที่ขึ้น95ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะ
3: อ๋ออยู่สายไหมค่ะบ้านหมู่บ้านอรุณธรค่ะมาที่ทำงานแล้วค่ะลุยน้ำมาทำงานค่ะ
2: แล้วที่บ้านท่วมไหม
3: ท่วมค่ะถึงเอวเลยค่ะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเพิ่มสินแล้วเมื่อวันเสาร์ทำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมากลับมาจากทำงานก็ไม่เห็นทีมงานไหนเขาเข้าไปพอเช้าวันอาทิตย์มาหนูไลฟ์เลยค่ะ
2: แล้วเป็นไง
3: พอไลฟ์วิดีโอค่ะพอไลฟ์ปุ๊บโอ้โห
2: กระหน่ำเลยใช่ไหม
3: ใช่กระหน่ำเลยเพราะว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาเพราะว่าคนที่เขาไม่มีกินอะไรเงี้ยเราก็ไอ้นั่นพอเรายังมีกินบ้างก็พอเขามาแจกก็เลยดีใจค่ะ
2: โอ้สาธุนะถามว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่บางทีเขาไม่รู้จะติดต่อใครยังไงได้เพราะพอถึงตรงนั้นมันเหมือนกับปิดหมดเลยอะเนาะ
3: ใช่พอหนูเลิกงานไปก็เลยถามเขาว่ามีทีมงานที่ไหนเข้ามายังเขาบอกยังพอเช้าวันอาทิตย์มาหนูตื่นมาหนูไลฟ์วิดีโอเลยค่ะพอไลฟ์วิดีโอแล้วก็มีทีมงานอื่นก็เข้ามาแล้วก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้คุยกับเฮียหมีว่าน้ำท่ว
2: ม
3: แล้วก็ตอนนี้ตกกลางคืนนายกมาค่ะ
2: ไม่ท่องก็ได้เอาเป็นว่าใครมาก็ได้แต่ขอให้พวกเรามีความสุขก็แล้วกันนะแล้วก็

0: ต้องชื่นชม
1: ถือว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นได้กินเหมือนกันค่ะ
0: แต่ก็ชื่นชมกับจิตอาสานะคะจิตอาสาที่เขาบอกต่อกันที่ทาเห็นลงข่าวก็คือเข้ามาน้ำท่วมเกือบถึงคอแล้วเขาก็พากันไปที่จะไปช่วยพี่น้องอย่างแถวลาดพร้าว101นะเท่าที่เห็นก็คือลึกมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับทางสามารถที่จะส่งข่าวไปถึงผู้ที่จะไปช่วยให้เขาได้คลายความทุกข์ลงบ้างนะคะจริงๆแล้วจิตอาสาของเราอ่ะก็เหนื่อยมากนะแล้วเพราะว่าไม่ได้มีเยอะเนาะไม่ได้มีเยอะ
1: เราก็ได้บุญไงคะ
0: แต่ว่าสำหรับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยได้ลงไปไหมได้ไปลุยน้ำกับเขาไหมเอาเป็นว่าตอนเนี้ยก็คลายแล้วสำหรับที่สายใหม่เนาะพี่บอลกดเดี๋ยวเราฟังเพลงอะไรกันดีวันนี
1: ้บอลได้จับฉลากเป็นแฟนของลำเพลินวงศกรนะคะ
0: มอบให้ใครบ้างจ๊ะ
1: มอบให้คนที่ฟังเพลงขึ้น95ทุกคนเลยค่ะแล้วก็ให้ทีมงานช่างเบาะทั่วสารทิศเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันเนาะก็ดีแล้วที่เราได้ทำตรงนี้เราเกิดเป็นคนน่ะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตมันรู้สึกเป็นไงภูมิใจไหม
1: ภูมิใจค่ะ
0: นี่ไงถึงบอก
1: เนา
0: ะ
1: มีความสุขค่ะ
0: ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวนะคะแต่การให้ทุกข์แก่คนอื่นถามว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขของตัวเองเหรอถ้าว่ามันก็ยิ่งจะทำให้เกิดเป็นกลับกรรมที่คล้องกันเน
1: า
0: ะ
1: วันนั้นไปทำบุญที่ขึ้น95หนูก็ยังถูกลอตเตอรี่สองใบอะค่ะ
0: โอ้เห็นไหมคนเราอ่ะแต่ไปคิดว่าเราจะต้องได้อะไรตอบแทนแต่สิ่งที่เราได้ให้ไปให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1: ใช่เราให้ไม่ได้หวังผลตอบแทน
0: เท่านั้นแหละสู้ๆยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะพี่มังกรสู้ๆขอมีความสุขเยอะๆนะคะแข็งแรงด้วยแล้วก็ทำหน้าที่น่ารักน่ารักแบบนี้ไปให้นานที่สุดเลยเท่าที่เราจะทำได
1: ้จ้าน
0: ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปค่ะฟังสายชีวิตใจกับคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพนะคะกับเพลงที่นำมาเสียงร้องของลำเพลินวงศกรใช่ไหม ลำเพลินเนาะลำเพลินวงศกรกับเพลงบอได้จับสลากเป็นแฟนค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ว่ากันชั่วโมงหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมแนะนำในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคด้วยนะคะ022481366ค่ะ
3: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหา
4: วอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้หลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยวันที่2ตุลาคมที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลเข้ามาสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียว

0: ใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง40ถึง50เซนติเมตรทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คนล่าฝันนะคะวงคาราบาวให้ฟังในเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลายคนบอกฝันสลายแล้วเพราะว่าสิ่งที่ลงทุนไปมันลอยไปกับกระแสน้ำแล้วนะคะก็มันหดหู่ใจจริงๆเหมือนครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ที่ผ่านมาบางคนแบบต้องเลิกไปเลยไม่ทำกิจกรรมแล้วกิจการใดๆแล้วเพราะว่าเงินทุนหมดแล้วถ้าว่าเรามองในแง่ของสิ่งที่เป็นสัจธรรมชีวิตเนี่ยท่านได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านหลวงพ่อท่านหนึ่งอะค่ะท่านก็บอกว่าชีวิตคนเรานับหนึ่งใหม่ได้เสมอการนับหนึ่งใหม่ของเรานั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ก็คือ 1. ยอมรับมันก่อน 2. เราทำยังไงต่อไปเราจะเดินยังไงต่อไปเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นยังอยู่ได้การที่เอาเงินมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้ลุกขึ้นยืนก่อนแต่การ

0: จะเดินต่อไปเนี่ยก็ต้องค่อยๆค่อยๆประคองตัวเองนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาตรงนี้เห็นใจมากๆค่ะเห็นใจมากๆก็หลายคนที่สูญเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอุทกภัยครั้งนี้มันยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสหลายพื้นที่เลยถ้าสอบถามไปถึงลูกน้องนะคะอยู่ที่อนัญญประเทศบอกว่าโหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนน้ำท่วมแบบเสียหายหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ปราจีนที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่ป้านางบอกว่าลูกเครียดมากเลยของเสียหายหมดเลยน้ำท่วมตั้ง150 เซนโอ้โหต้องไปอยู่ชั้น2กันนะคะของทำมาหากินก็ต้องเสียหายไปด้วยเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงกันดีเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องเอาชีวิตวันนี้ให้อยู่ให้ได้ก่อนยังไงถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ทาเชื่อว่ามันสามารถจะมีโอกาสที่ดีให้เราได้เสมอเหมือนตอนครั้งหนึ่งที่ทาคิดจะใช้วิธีการไปจากโลกนี้นะคะตอนนั้นคือมันจนหนทางจริงๆสุดท้ายพอทาใช้เวลาในการพิจารณาก็คือเราจะไม่เขาเรียกว่าคิดสั้นคือเราต้องคิดยาวๆพอทาคิดไปปุ๊บทาบอกกับตัวเองว่าถ้าเกิดเราไปแล้วอะเกิดมันไม่ไปจริงๆแล้วเราเกิดความพิการพิกลพิการแล้วพ่อแม่ที่ต้องมาดูแลเราเห็นหลายๆครอบครัวที่เป็นแบบนั้นมันยิ่งลำบากเขาใหญ่เลยทาก็เลยไม่ดีกว่าเรามีชีวิตอยู่ดีกว่าแล้วก็อยู่จนปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ฟังมันก็มีทุกมีสุขธรรมดาคนเรามันเกิดมาจะไปมีสุขอย่างเดียวตลอดไปคงเป็นไม่ได้ขณะเดียวกันทุกอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีผสมผสานกันไปแต่ขอให้สุขมากกว่าทุกเพราะฉะนั้นเราเติมความสุขกันตรงนี้นะคะอย่างน้อยบทเพลงก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้รู้สึกดีขึ้นนะคะในระดับหนึ่งเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองจากเคหะร่มกล้าเป็นยังไงบ้างคุณณัฐการร่มกล้านี้ก็หนักด้วยเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะถ้าหากว่าจะให้เราได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อให้เขาได้ไปช่วยเหลืออะไรยังไงก็ส่งข่าวมานะคะทั้งร่มกล้าทั้งคลองจันนะที่ตอนนี้หนักเราเห็นลาดพร้าว101ด้วยเสียเปียกจะพายเรือหนีน้ำมาหาเธอไงแล้วกดแชร์ก่อนไหมเสียเปียกนะคะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะคุณณัฐการส่งข่าวมาหน่อยนะนะคะห่วงสำหรับบทเพลงที่ทาจะให้ฟังตอนนี้เพื่อรอสายในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะจะได้ฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันเป็นเพลงจ่อคิวฮิตกันก่อนค่ะจ่อคิววันนี้ค่ะเสียงร้องของน้องเวียงนฤมลฟีเจอริงกับเน็กนฤพลค่ะเป็นอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกรมมี่โกลด์นะคะก็ให้ฟังเพลงนี้เลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนค่ะคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเพลงอะไรคะแนะนำเอ่ยสวัสดีค่ะมาไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ถ้าเห็นภาพจากปราจีนบุรีนะคะป้านางส่งมาให้นี่คือร้านกล้วยทอดวีนัสที่เป็นของลูกสาวต้องไปยืนอยู่บนหลังคานะคะโอ้เศร้าจริงๆเลยทีแรกก็ยังมีการวิดน้ำออกไปแรกๆเลยแต่ตอนนี้คือไม่ไหวไม่ไหวแล้วมาเราก็ต้องเดินชีวิตต่อไปช่วยปิดวิทยุก่อนนะคะรบกวนปิดวิทยุนิดนึง
4: ค่ะ
3: โอเคค่ะ
4: โอเคค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหปิดวิทยุก่อนนะไม่งั้นสัญญาณมันดีเลย
4: ค่ะปิดแล้วค่ะ
3: ปิดแล้วนะ
4: ปิดแล้วนะ
3: เอ้าทำไมเสียงมันสะท้อนเพราะอะไร
4: มันสะท้อนเพราะอะไรไม่รู้อะค่ะ
3: พี
4: ่สิรินทา
3: จ๋าว่าไงจ๊ะ
4: อันน้องปลายฟ้าขอเพลงปลายฟ้าค่ะ
3: ได้เลยแล้วปลายฟ้าอยู่ที่ไหนเนี่ย
4: อยู่ขอนแก่นขายลาบอยู่ที่ขอนแก่นช่วยตานะคะ
3: อ
4: ๋
3: อแล้วเป็น
4: บ้านน้ำท่วมค่ะที่เชียงราย
3: ที่เชียงรายอ้าวตอนนี้ไปอยู่ขอนแก่นแล้ว
4: ใช่ค่ะมาช่วยป้าเขาขายลาบอะค่ะ
3: ที่ปลายฟ้าที่คุณแม่เสียอะไรใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้แล้วเราก็มาอยู่กับป้าใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็บางใจถ้าว่าหยุดก็หยุดที่หยุดวันสองวันหนูก็ไปดูแลบ้านว่าน้ำพอดีน้ำมันท่ว
3: ม
4: ก็เลยพวกก็เลยอยู่บ้านได้สองสามวันก็กลับมาไอเสร็จแล้วเพราะว่าพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาช่วย
3: ดูให้
4: ใช่ค่ะเขาช่วยแบบให้พวกชาวบ้านมาช่วยทำมุงหลังคามุงอะไรอะค่ะ
3: เราก็ชีวิตก็ตอนนี้ก็เดินต่อมาได้
4: เร
3: ื่
4: อยๆใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช
4: ่
3: ไหม
4: ค่ะ
3: เออนั่นแหละมันยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้กันไป
4: ก็ยังไงล่ะค่ะเนาะพี่สิรินทาเนาะ
3: ถูก
4: แม่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วต้องสู้ผู้ติดคนเดียวค่ะ
3: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังมีป้าไง
4: ป้าไงใช่ป้าก็ป้ากับลุงค่ะ
3: เออก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะอย่าดื
4: ้อไม่ดื้อค่ะ
3: เออไม่ดื้อก็ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ให้มีรายได้ให้มีเงิน
4: ได้เก็บเงินเก็บอะไรค่ะ
3: ดีละ
4: สร้างตัว
3: ดีละ
4: ก็วันก่อนก็ถูกหวยกับป้าคนละใบ
3: โอ้ดีดีโชคดีโชคดีเวลาที่เราจะมีคู่มีอะไรเราก็คิดดีๆนะ
4: โอ้ยตอนนี้หนูไม่อยากจะ

0: ไปเลยยังไม่รู้เลย
1: นั่นแหละอยู่คนเดียวไปก่อน
0: มีคนมาจีบเยอะแต่ว่าหนูยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ
1: ดีละดีละ
0: เพราะว่าใช่นึกถึงพ่อแม่แล้วก็คือไม่อยากอะไรเงี้ยก็กลัวแบบเห็นครอบครัวคนอื่นก
1: ็
0: เลยไม่อยากจะมีใช่ค่ะ
1: อ้าวงั้นอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่กับป้าไปก่อนขายอะไรทำมาหากินไปก่อนเนา
0: ะ
1: ถ้าหากว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ตามคิดดีๆก่อนอย่าเอาใจเราเป็นตัวนำทางเอาสมองคิดก่อน
0: ใช่ค่ะต้องคิดก่อนว่าเราจะมีครอบครัวเราต้องแบบ
1: เขาเลี้ยงเราได้ไหมก่อนเออเขาเลี้ยงเราได้ก่อนป่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเขาเลี้ยง
0: เราฐานะเราอะไรดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: เออถ้างั้นก็สร้างไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวเนี่ยมีความสุขสุดละ
0: ใช่ก็มีคนมาขออยู่นะมีคนมาขอแต่ว่าหนูยังไม่
1: ตอนนี้เราเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปลายฟ้า
0: จะย่าง19จะย่าง20วันที่เดือนหน้าเนี่ยเดือน
1: เออไม่ต้องรีบ
0: พฤศจิกาค่ะ
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
0: เดือนพฤศจิกาอายุ20เต็มวันเป็นลอยกระทงค่ะ
1: โอ้ลอยกระทงเลยอ้าวไม่ใช่ไปเที่ยวลอยกระทงแล้วไปหลงคารมใครไม่เอานะเออไม่ได้หรอก
0: จะชวนพี่สลินทากับพี่เมย์พี่คนสวยหลังไมค์ด้วย
1: อ่าเมย์นะที่รับสายเนี่ยนะจะไปลอยกระทงเหรอ
0: จ๊ะเดี๋ยวไปลอยกระทง
1: เรียกพี่เลยเรียกแม่ก็ได้มั้งเมย์เออปลายฟ้าเรียกแม่เรียกพี่รู้สึกกระดักเลยมั้งอายุ20เรียกพี่ทามันจะกระเดียม
0: พี่ทาก็เสียงหวานอยู่นะไม่แก่หรอกค
1: ่
0: ะ
1: ฟังแต่เสียงนะแต่อย่าดูตัว
0: ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่ที่ใจค
1: ่
0: ะ
1: ใจใจเพิ่ง16ปลายฟ้าเดี๋ยวแล้วที่ขอนแก่นฝนตกน้ำท่วมไหมลูก
2: น้ำท่วมไหมลูก
0: ก็ที่ร้านป้าก็ช่วงวันก่อนท่วมแต่ว่าช่วงนี้ลดแล้วค่ะ
1: ยังมีฝนตกอยู่ไหม
2: ยังมีฝนตกอยู่ไหม
0: ตกไปปล่อยค่ะจะไม่ตกแรง
1: ที่เราอยู่ในเมืองใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะ
1: โอเค
2: โอเค
1: ได้
0: อันมอบให้อะไรนะเสียบเปียกหรือพี่เสียบเปียก
1: อืมเสียบเปียกเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยคนนี้น่ากลัวนะอย่าไปคุยกับเขาเยอะนะ
0: ไม่ได้คุยไม่เคยรู้จักแต่ว่าเขามอบเพลงให้หนูก็มอบเพลงให้พี่เขา
1: อ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยเขาชอบเด็ก
2: เขาชอบเด็ก
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่านี่แหละ
0: บอกว่าบอกด้วยแล้วว่าน้องปลายฟ้าอยากได้ยินเสียงขอให้ออกอากาศสักหน่อยนึง
1: ไม่กล้าสิ
0: เ
1: ขาไม่กล้าม
0: าให้พี่เมย์หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่สิรินทาแล้วก็เอฟซีของพี่สินทาทุกคนเลยค่ะ
1: คือเพลงปลายฟ้าเนี่ยรู้ว่าเสียเปียกชอบก็เลยจะให้เสียเปียกก็อยากจะไปลอยกระทงด้วยนะปลายฟ้าเนี่ยเขาส่งมาในเฟซบุ๊กเนี่ย
0: อ
1: ย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อผู้ชายคนนี้อย่าไปเชื่อน่ากลัวมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยดีกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไหมครับมาขอบคุณนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หมักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคันหมักคันนั้น
1: โอเคจ้าดูแลตัวเองนะปลายฟ้าโชคดีนะจ๊ะลูก
0: รักษาสุขภาพไหมคะพี่สิรินทา
1: จ้าเรียกแม่เหอะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่สิรินทาคนสวยสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยเรียกพี่รู้สึกมันบอกไม่ถูกคุณผู้ฟัง20ยังไม่20เลยเรียกเราพี่มันแปลกๆนะเราชีวิตมันต้องเดินต่อนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่ตัวคนเดียวเหมือนท่าแหละเมื่อไม่มีพ่อไม่มีแม่วันนั้นที่แม่จากไปพ่อไปก่อนแล้วพอแม่จากไปปุ๊บชีวิตมันเหมือนกับร้องไห้เป็นเดือนเลยบอกว่าเราจะทำอะไรไปเพื่อใครล่ะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้อยากทำอะไรเพื่อตัวเองเลยอยากทำให้พ่อแม่มีความสุขที่สุดจริงๆนะถึงวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าฉันจะอยู่ไปทำไมนะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่เราก็ยังมีลูกๆที่อยู่รอบๆตัวเรามีพี่ๆที่ยังให้กำลังใจอยู่รวมถึงที่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการเห็นเขาเรียกว่ายินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีแต่ปัจจุบันเห็นใครได้ดีไม่ได้ก็อิจฉาไม่รู้จะยังไงกันเขาสร้างมาแต่ละคนนั้นมีสิ่งที่ติดตัวมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ดีเราก็ต้องยินดีกับเขานะคะแม่บุ๋มบิ๋มถามว่าพี่ทาไม่ชอบหรอมีคนเรียกพี่ไม่ละจ้าลูกแหมเนี่ยนะอ้าวคุณชินกรว่าไงคะแล้วก็ เสียบเพียงอ๋อคุณนิรมัยแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกัน

ด้วยนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงนี้เลยผู้เสียสละเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่ารักแท้เสียงร้องพี่เป้าสายันสัญญาเป็นเพลงแรกค่ะนี่นึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเห็นคนรักเราก็นะให้เขาได้ไปดีเหอะให้ไปด้วยความรักนี่แหละ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับของ
4: เฮฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปี

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มาฟังเพลงต่อกับกระต่ายกันนะคะก็ให้คึกคักกันหน่อย

จากคณะดอกไม้ป่านะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะพักครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: บาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกแม้ฝนตกหนักแต่ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับ
5: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแม่กลองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่าต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะโดยกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนยังตกต่อเนื่องนะคะเที่ยงวันนี้จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบัน50เซนติเมตรถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,6 เป็น 9,9 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.50 เมตรและอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็ประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนชกพญาจังหวัดชัยนาทเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการ

0: ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีผลต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองการนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกันนะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลาย10กระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์นาดบำรุงสินนะคะน้ำจากคลองล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน 50-60 เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือนริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงษ์ริดรอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิพัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุด ท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ทุ่มขังสูงครับบางจุด 0-2 เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร 50-2 เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่ยังก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับหน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: M-CAT Radio Network เครือ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ4ทุ่มกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีโอหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนหนึ่งนะคะมีคุณยายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของ

0: แฟดคลองจันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันสูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
1: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วและก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำและก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากฝั่งคลองจันแล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝันหลอรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมในภาคเหนือและก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทมคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
0: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Oh, oh, oh. ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคตเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแชงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยาผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทมเพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทมนำมาจ่ายนะคะกทมไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนแคร่ร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้มาจากจิตอาสาและก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์และก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะถ้านายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมภาคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามาเผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนร้ายอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย 7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้วุฒิจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาไล่เลี่ยกันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุป่วนอีก3จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้นไปคล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุดและก็หน้าโรงเรียนกองทัพบกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลวงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
12: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
13: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ผ่านไปใน4เพลงนะคะกับ2ช่วงเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะนี่ขอบคุณสำหรับการโทรศัพท์มาแนะนำเพลงด้วยนะคะลุง93ลุง935ยังอยู่เนาะมีพี่มรกตได้คุยกันไปแล้วนะคะพี่แอ๋วจากฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาค่ะคุณทวีจากประชาชื่นค่ะคุณเที่ยงจากอุตรดิตถ์นะคะขอบคุณทุกคนทุกเสียงทุกสายด้วยหลายๆคนก็อยากจะโทรแหละแต่อาจจะไม่สะดวกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็ได้แต่ส่งความห่วงใยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วยแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลเป็นอย่างดียังไงก็ตามขอให้มีกินมีอยู่กับสำหรับตอนนี้นะคะแล้วส่วนของน้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก็ต้องมีการดันออกไปเพื่อให้น้ำนั้นเขาเรียกว่าลดให้เร็วที่สุดนะคะแต่เท่าที่ทราบก็คือตอนนี้น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนก็คงจะต้องไหลลงมาจากเหนือสู่ใต้เป็นธรรมชาติของน้ำอยู่แล้วนะคะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้นะคะตอนนี้มีการเตือนแล้วในหลายๆพื้นที่ที่ต้องเตรียมยกข้าวของหนีน้ำแต่ว่าบางที่บอกว่าโอ้โหยกไม่ทันเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเสียหายกันเยอะเลยนะคะขอให้คืออะไรอ่ะได้ผ่านวิกฤตตรงนี้นะคะไปโดยเร็วที่สุดแล้วกันให้กำลังใจทุกคนนะคะวันนี้จะส่งเพลงไปตามคำแนะนำเลยตั้งแต่เพลงแรกของพี่นางค่ะคุณเที่ยงอุตรดิตถ์ได้ฟังแล้วเนาะถึงแม้ไม่ได้คุยกันหน้าใหม่ก็แนะนำมาทักก็จะพยายามเปิดให้ฟังมากๆเลยนะคะกับเพลงคอยทางที่นางรองค่ะพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ตามมาด้วยเพลงของพี่นางอัคนางคุณชัยนะคะศิลปินแห่งชาติปีนี้เลยนะคะกับบทเพลงสาวอุบลรอรักก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นางด้วยรอมาหลายปีนะคะแต่ว่าครูของพี่นางนั้นรอแล้วก็ไม่ได้แล้วก็จากไปแล้วนั่นคือครูสุรินทร์ภาคสิรินะคะเลยมีครูพงศักดิ์จันทรุขันนี่คือได้ในวาระสุดท้ายจริงๆได้ปุ๊บอีกไม่นานครูพงศักดิ์ก็จากไปนะคะก็ถึงบอกว่าการที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็อยากจะทำอะไรเพื่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งไม่ต้องตอนที่ยังไม่ได้ตำแหน่ง ติดพี่พจน์เลยไม่ได้อะไรตรงนี้ก็ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วนะคะอย่างทาอยู่กับครูพงศักดิ์ได้มีโอกาสได้ไปทำงานให้กับเด็กๆก็คือไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่อุบลครูก็จัดงานขึ้นแล้วก็เป็นลานบ้านลานธรรมแล้วครูก็เอาเด็กเรียนดีแต่ยากจนแต่ละโรงเรียนนะคะเข้ามาอบรมก็มีการนั่งสมาธิสวดมนต์สอนธรรมะแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะคะแล้วจากนั้นพอครบปุ๊บก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กก็คือสร้างคุณธรรมให้ซึมซับในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าคืนคนดีสู่สังคมนั่นหมายถึงว่าสร้างให้เด็กได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะก่อนที่จะได้ไปเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปอย่างน้อยก็เป็นจุดเล็กๆที่ครูก็ได้ทำนะคะถ้าว่าหากว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติของเราก็จะได้แข็งแรงตรงนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงด้วยนะคะและสำหรับในเรื่องของเพลง History ค่ะเป็นเรื่องราวของหลายคนก็อยากจะใช้คำว่าอยากรวยอ่ะพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้ค่ะหลวงพ่อห้ามจนแค่อย่าอดอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครแค่นี้แค่ครอบครัวได้เป็นสุขใจขอได้ไหมหลวงพ่อห้ามจนนี่แหละก็เขาเรียกพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ขอให้มีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยได้พักผ่อนนอนหลับอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นในครอบครัวไหนหลายๆครอบครัวต้องการแบบนี้แต่บางทีก็ไม่ได้เลยก็เลยต้องใช้วิธีการอ่ะเสี่ยงโชคซะหน่อยก็ขอให้มีโชคดีเหมือนเพลงที่ตามมาก็คือโอมจงรวยพัชชานะคะแต่ดันซื้ออะไรนะซื้อเลขหนึ่งแต่มันไปออกอีกเลขหนึ่งเลขเดียวกันแหละแต่ดันไม่ไปกราบว่าอย่างนั้น

0: นะคะก็เพลงน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมหานครแฟมิลี่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในแต่ละที่แต่ละทางก็ติดตามกันได้นะคะใครที่จะไปสนุกสนานกันหรือไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันก็เชิญได้เลยโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำนะคะตราธงทองและอีกนิดนึงกิจกรรมที่เขาฝากมาค่ะกิจกรรมคลื่น 96.5 นะคะจะมีขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาภิเษกนะคะเป็นกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายทั้งหลายรวมอยู่ในโรค NCDS นะคะโรคที่ไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่ต้องเจอคนสามารถเป็นได้หมดแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่มีการติดเพียงแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นเองดังนั้นตรงนี้ใครที่ต้องการจะไปฟังนะคะมีเวิร์กช็อปมีการเขาเรียกว่าแนะนำหลายๆอย่างเลยนะคะโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เชิญได้ค่ะนะคะจองด่วนได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: มหานครสุปนิษ
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะทาว่าชีวิตของเราเนาะเราต้องอยู่ได้แหละแล้วก็ทำใจให้สบายกันแล้วกันแล้วก็เอ้ยทุกอย่างมันแล้วแต่เลยเอาที่บายใจทิ้งท้ายกันกับเสียงร้องของบ่าววีนะคะมีความสุขมากๆค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนปลอดโรคปลอดภัยทำอะไรให้สำเร็จและสำเร็จนะคะพรุ่งนี้โชคดีกันนะคะรับเป็นวันความสมหวังแห่งชาติขอให้มีแต่ความโชคดีนะทุกคนเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้10 โมงเช้าเป็นหน้าที่ของน้องพิมดาละตัวเธอเองไปเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

นี้เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาประเทศคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญข้อจำกัดจากการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กขณะที่ระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการต่อโอกาสทางเศรษฐกิจหากยังใช้วิธีคิดและวิธีทำงานแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะถดถอยดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติชาติขอคนกทมยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อนนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประชาชนในบางพื้นที่ที่เริ่มเปิดทำงานวันแรกแล้วต้องลุยน้ำออกไปทำงานว่ากทมพยายามจัดรถยกสูงไปให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังดังนั้นหากประชาชนที่มีปัญหาการเดินทางลำบากสามารถแจ้งมาที่หมายเลข1555ได้แต่ขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วจึงคิดว่าประชาชนน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นส่วนใครที่สามารถ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านเพราะบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาติชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทมตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่4 นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทมบางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาติชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มวิกคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันทร์เริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2 เมตร 10 เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3 เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอด

0: ายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณลาดพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันที่มีน้ำลึกราว1.50 เมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างกันซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำและประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมพื้นและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ันสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: เฮียมิโชะน่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
3: มาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้ก็มาถึงที่เรียบร้อยนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับมีทั้งหมด3เพลงนะครับลูกพี่นะฮะก็มีรอเพราะรักนะจากน้องวินะครับมีคนที่รอคอยพี่แจ็คธนพลนะครับรวมถึงรอรักจากอ่อยธนานะครับเอาตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับนะตอนเช้ามานี่อุ้ยแดดดีดีนะครับพอเริ่มช่วงบ่ายก็เริ่มมีเมฆครึ้มครึ้มมานะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับเรายังคงส่งพลังส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆอยู่นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าต้องมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอในเรื่องของน้ำมาเยอะมากเนี่ยยังไงก็อย่าเพิ่งจิตตกนะเราอย่าทำให้ไฟเราตกนะฮะเราต้องพยายามประคองแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเรียกว่ามรสุมอีกหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับเราต้องพยายามค่อยๆผ่านมันไปให้ได้นะฮะผมก็ส่งพลังส่งกำลังใจนะฮะวันนี้ก็มีของเล่นใหม่นะครับเอามาส่งพลังให้กับชาวคณะนะครับอาจจะมีความวิบวับแสบตาหน่อยนะครับนะก็เรียนเชิญเข้ามาจ้องตากันได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะฮะก็ต้องกราบสวัสดีด้วยนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะกดแค่ทีเดียวพอนะกดเข้ามาแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพกันด้วยนะครับนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะกันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่รุ่งฤดีนะครับมีพี่เอสเบเกอรี่มีพี่สุรีพี่สุครีบนะครับมีพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีคุณบูมมีพี่ทัชพลนะครับพี่อรพินพี่นิกรพี่วันเพ็ญนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ขวัญเรือนพี่สาวดอกไม้นะครับพี่ชุลีรักนะครับพี่สุนันทาพี่สุนาฏพี่สัญญาสุขพองนะครับพี่จรัสก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่ทอยนะพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่หนูริงนะครับเจเดซี่พี่ประคองนะครับมีพี่กิมหลีพี่จุ๊บแจงนะครับมีพี่โชติวริศนะครับนะพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับนะชาวคณะของเรานะครับคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญนะครับนะอ่ะแล้วก็แน่นอนฮะในช่วงของเฮียนี่เดี๋ยวมีของให้มาร่วมสนุกกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับอ่ะเบิ้งนี่คือสถานที่ไหนนะครับนะก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ก็มารับสายหน้าใหม่ที่เบอร์นี้กันนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเงินนี้ครับ
1: สวัสดีครับพี่กั๊กนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่นอนฟังวิทยุครับ
1: โอ้ชิลจังเลยครับพี่ตอนนี้กาฬสินธุ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ร้อนมากเลยครับไม่มีฝนหลายวัน
1: โอ้ไม่มีฝนเลยเหรอครับแถวนั้น
2: ไม่ครับไม่มีเป็นอาทิตย์แล้วครับ
1: โอ้เหรอแบบคือแบบแดดดีแบบอากาศดีตลอดเลยเหรอครับ
2: สุดยอดเลยครับแดด
1: โอ้สุดยอดเลยนะครับน่าจะแบบฝากฝนไปแถวนั้นบ้างนะครับพี่กั๊กครับ
2: ครับ
1: ครับผมแล้วคือช่วงนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของเราหรือว่าอะไรครับพี่กั๊กครับ
2: วันหยุดพักผ่อนครับ
1: โอ้พักผ่อนเอาได้พี่กั๊กวันนี้อยากฟังเพลง
2: สุดของเจ้าครับ
1: ของใหม่ไทยนะครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กั๊กมากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ฟังเพลงฟังเพลงซาซาผมอีกสักเพลงแล้วกัน
3: อะไรกับแม่แม่อยากเต้น
2: เดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ขอบคุณแดนเซอร์หน้าเวทีครับว่าเราเขาขยาดองเราเมื่อเดือนขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมอ้อมกับพี่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: เสียงร้องของน้องจาสิงชัยนะครับ
1: ขอบคุณครับนาบทีครับใครมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลันพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจาสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จาสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
0: ครับผมโอ้ยินดีมากๆนะฮะขอบคุณจาด้วยนะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศนะครับที่งานตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวตอนนี้ก็มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับFM 96.5 นะก็ชวนเปิดประสบการณ์นะครับเที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะครับแล้วก็สัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะฮะเป็นกิจกรรมสุดพิเศษนะครับ3วัน2คืนนะครับก็เที่ยวกันแบบครบรถเลยนะครับนะก็ไปชมความยิ่งใหญ่นะของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่านะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับนะแล้วก็ไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนานะครับณวัดพิพัฒมงคลนะครับชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามนะฮะแล้วก็ไปไหว้พระนะครับหลวงพ่อทองคำนะฮะแล้วก็หลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะฮะขั้นตอนการผลิตนะฮะงานทองรูปพรรณแบบโบราณนะครับเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยด้วยนะครับนะแล้วก็ไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะที่โฮมสเตย์นะครับบ้านนาต้นจันนะครับนะต้นจันนะแล้วก็เรียนรู้นะวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะแล้วก็ไปลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยด้วยนะครับนะยังไม่พอครับเรายังไปเวิร์กช็อปนะฮะกับสังคโลกด้วยนะครับลงมือวาดลวดลายนะครับบนสังคโลกนะฮะสัมผัสเสน่หานะครับเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของงานศิลป์นะจากภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับวิทยากรนะครับนะอาจารย์

พัสสรพนมวรรณะอยุธยานะครับหรืออาจารย์นัทนั่นเองนะครับนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับศิลปะวัฒนธรรมและก็โบราณคดีนะครับนะวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะครับรับจำนวนเพียงแค่40ท่านเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอีย
5: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่ก๊อตนะครับนี่คือหัวใจเรียกหานะครับผมแล้วก็พี่สันติดวงสว่างนะครับรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีพี่จิ้มชวนชื่นนะครับหัวใจเผลอนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้แล้วที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำเบอร์สวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้าวันนี้ก็เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับเสมอจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตราก
4: ระขณะที่เวลา14นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีคู่ฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมพร้อมใช้อำนาจเด้งเข้ากรุนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่จะมีฝนอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมขณะที่ภาคเหนืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า1,700,000ไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันน้ำลดลง30เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ work from home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปาตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจสั่งปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์แจ้งกระแสข่าวเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับขอมาจริงแต่กนช.เห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบรามคำแหงน้ำลดแล้วระดมกำลังบิ๊กเครนดิ้งเคหะร่มเกล้ายังจมน้ำน้ำเริ่มเน่าเสียเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังคงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านต่างเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160ซมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10ซมเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะล่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ตราธงทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S
10: วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าววายได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮียหมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคู
3: ่อ้าวพี่สายทองคนโก้นะครับสบายดีนะครับพี
4: ่สบายดีครับ
3: ครับที่อุตรดิตตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่สายทอง
4: อ๋อตอนนี้ที่บ้านนี่ฝนไม่ตกมา2วันแล้วแดดเจน
3: อู้ยดีจังเลยตากผ้าได้นะพี่สายทองเนาะ
4: ใช่ใช่ตากผ้าแห้งสบายเลยวันนี
3: ้ครับครับแต่ที่อุตรดิตนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าน้ำไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับพี
4: ่น้ำก็ไม่มันที่ทำนาที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ในเมืองไม่แน่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ครับผมแต่ครับ
4: ที่อยู่ชานเมืองครับหลวงพระพิ
3: ชัยอ๋อก็ยังเรียกว่ายังสบายปกติอยู่นะ
4: ครับครับ
3: ครับผมนะฮะแล้วช่วงบ่ายนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับพี่สาย

0: ทอง
1: ตอนนี้ก็นอนฟังเพลงฟังเนี่ยมีชิวๆเลย
2: โอ้โหดีจังเลยครับพี่นอนฟังชิว
0: ๆได้ลูกพี่วันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับ
1: เพลงหื้อครับ
0: ของภัยกระต่ายนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: งั้นรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ๆๆ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
1: ่มอบให้ FC ทุกของเอ็มีทุกคนเลยครับ
0: ให้ชาวคณะ
1: มันต้องมีหลังไมค์ด้วยนะครับผม
0: ให้ชาวคณะทุกท่านเลยนะ
1: ครับผม
0: คร
1: ับ ผมก็แจ้งไว้คิดเซตนี่ยังไม่ได้รับเลยนะครับเฮีย
0: โอ้เดี๋ยวติดต่อน้องเมย์ได้เลยโอ้จริงๆน่าจะแจ้งมาหลังไมค์ตั้งนานแล้วนะพี่
1: โอ้บอกมาสอบข้อมูลนะครับ
0: เออเดี๋ยวให้น้องเขาตรวจสอบให้นะพี่สายทองนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับพาเรทในวันนี้นะคะชื่อชุดว่าหนุ่มสาวหยอกกันนะครับผมหนุ่มตำลาวสาวตำไทยนะครับพี่โจนัทคริสตี้นะครับมีคู่แฝด OA 2คนซีไดบอนะครับผมมีหึยนะครับพี่ไผ่กระต่ายนะครับแล้วก็มีหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับสรเพชรกับน้องนุชนะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะถึงเรื่องของอาหารดีกว่านะครับอาหารเพิ่มภูมิต้านทานนะครับช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับนะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับผมก็ไปดูมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยด้วยนะครับผักแล้วก็ผลไม้ไทยวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานไข้หวัดได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าดีกับสุขภาพตัวเองนะครับก็จะมีพวกฝรั่งนะครับมีส้มนะครับมีมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็อุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับแล้วก็มาช่วยสร้างในระบบภูมิคุ้มกันนะครับนะสองนะครับอีกชุดหนึ่งคือผักคะน้าผักบุ้งนะครับเห็ดฟางเห็ดหอมนะครับอันนี้ก็มีเบต้ากลูแคนนะครับช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับเป็นฟักทองนะครับมะละกอสุกนะฮะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ก็เพิ่งมาฝากเพลงใหม่กับน้องโอ๊ตไปเองนะครับนุชวิลาวันนะครับนี่คืออกหักส่งทางนะครับจากภูไทยเรคคอร์ดนะฮะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอได้นะครับคำร้องทำนองพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็รีบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: ก็ยังคงเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดอยู่นะครับเอาที่บายใจนะจากบ่าววีนะครับน้องปริตาก็เข้ามากรี๊ดนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่1นะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยจากน้องพิมดานะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับนะก็จัดไป2เพลงในช่วงนี้จ้ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับตอนนี้ลูกพี่ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่ผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะลัมเทมเทมเทมเทมเทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้อนคือแกรนด์แคนยอนครับผมนะฮะที่รัฐแอริโซนานั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลนะ cntraveler.com ด้วยนะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกก็มีพอสมควรนะครับมีพี่ประคองพี่ขวัญเรือนนะครับมีเจเดซี่มีพี่นิรมัยแล้วก็พี่จิราพรนะแล้วก็ใครที่ตอบว่าแกรนด์แคนยอนนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหนีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: Pulsar

0: ให้เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวอนหลวงพ่อรวยจากพี่มนแคนแก่นคูนนะก็เป็นเพลงที่พี่เหน่งจากบึงกลุ่มนะฮะช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะจ๊ะชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับนะก็จองเพลงมาเลยเลือกเพลงมาเลยทุกช่องทางนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากคุณแม่กมลาสุโกศลนะจ๊ะ Live and Learn จ้ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะ

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิรา

0: ลงก่อนน้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นวันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้ครบทุกเครื่องและร่วมกันช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานงานเร่งด่วนร่วมกันเพื่อติดตั้งและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดเดินเครื่องสูบน้ำณบริเวณอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงรากวัดศาลเจ้าได้ครบถ้วนทั้ง6ตัวพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพิมรพัฒน์เทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรหมพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกรุงเทพมหานครจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่ลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขณะนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด36คูณ45นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะ
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงนะครับเปิดวงนะครับโอ้โหคึกคักมากเลยนะฮะคึกคักน่ารักมากนะครับสโมสรชิมินะครับแล้วก็มีไส้งอนนะจากน้องแอมเอลสะอ่อนนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน
0: ์เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับช่วงนี้ก็มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับลูกพี่ของเรามาอัปเดตตอน12นาฬิกานะครับนะวันนี้ภาคเหนือนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 30% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับมาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางบ้างนะครับวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะเอามาที่ภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับนะส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 30% นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ลองเดินดูรอบๆก็รู้สึกว่าท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นละแจ่มใสแล้วนะฮะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดก็อยู่ที่35องศานะครับนะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็ยังมีฝนเยอะอยู่นะฮะประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะก็มีฝนตกประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับวันนี้ก็คือสำเร็จได้นะครับเพราะแม่พ่อนะครับนะบัณฑิตกรีกยางนะครับนุ้ยสุยนานะฮะแล้วก็มีพี่นางนะครับปริญญาลูกแม่ค้านะครับแม่หลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์นะอุ้ยดีใจจังเลยตอนนี้แบบส่งจนลูกเรียนจบแล้วนะครับผมฟังแล้วเราก็รู้สึกดีนะครับแล้วพอลูกเรียนจบก็กลับมาให้แม่เลี้ยงต่อนะครับไม่ได้คือเรียนจบแล้วต้องไปทำงานหาตังค์มาเลี้ยงแม่บ้างนะครับไม่ใช่กลับบ้านมาแล้วให้แม่เลี้ยงต่อไม่ได้นะครับแม่ก็เฒ่าแล้วนะครับผมนะอ้าวสองเพลงในช่วงของ History จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะนะครับมีข้อความจากน้องบอสด้วยนะครับบอกว่าโอ้คิดถึงครับนะออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับน้องบอสด้วยนะครับนะน้องบอสตีสามของเรานะครับผมนะแล้วก็หลายๆท่านก็คงมีปัญหาเรื่องนี้นะครับนะก็สามารถเอาเรียกว่าทำเท่าที่เราสามารถทำได้นะฮะใครที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับเพราะมีน้ำท่วมก็ตอนนี้ก็ขอปรับเปลี่ยนการทำงานเป็น work from home บ้างอะไรเงี้ยนะครับนะก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยเร็วนะครับด้วยดีด้วยนะครับนะทักทายนะครับพี่ขวัญเรือนะครับเจเดซี่นะครับพี่พรทิพย์นะครับนะมีพี่เล็กกาแฟนะครับมีคุณก้อยนะครับมีพี่พรทิพย์นะฮะอะไรเนี่ยอำนาจเหรอครับนะฮะแล้วก็มีช่างยุนะครับพี่สมจิตพี่สมใจพี่พิกุลแม่แมวนะครับพี่ฝนสายน้ำพี่หญิงสีนะมีพี่คนหน้าเดิมนะครับคุณลูกอีสานของแท้นะครับผมพี่รัตดาพี่อิ๋วนะฮะพี่โสภาพี่รมิดาพี่ชายข้างวัดแล้วก็มีพี่คนสันโดษด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะนี่คืองานจากบุษบาเอลสปริงนะครับมักบ่าวไวทองนะครับนะอ้าวก็มีบอกว่ามอบให้พี่หมีด้วยเพลงนี้นะครับ น้องดับดาวบึ้ยเพลงนี้ก็ต้องให้ชาวคณะทุกท่านนะครับผมนะวัยทองคำเนี่ยเป็นวัยที่เราต้องภูมิใจนะครับยิ่งเท่าเนี่ยยิ่งต้องภูมิใจอุ้ยกว่าจะเท่าขนาดนี้มันยากมากเลยนะครับโอ้กว่าจะแบบดูแลตัวเองจนง่อมขนาดนี้แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเราต้องภูมิใจในความอายุมากของเรานะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีตีสามนะจากน้องบอสนะฮะแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟ

0: ช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: เอาสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะฮะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
12: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
11: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

0: สุขก็เย็น
1: สองเพลงนะครับมีผัวไผ่นะฮะจากน้องแพรวๆนะฮะแล้วก็มีสดสอตายใจมักม่วนนะคะจากน้องสาวแย้นะครับนะก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากพี่เถียนนะครับคนใช่ที่ใกล้กันรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ด้วยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันนางสุภจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.thโดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยจอดรถฟรีได้ที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1แค่ม.6พัฒนาแอปรายงานน้ำท่วมแบบเรียลไทม์สุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนเพียงอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์ซัลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย เบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า

0: สามงานเพลงครับมันต้อนรับกับต้นชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนนะวันนี้เปิดมาด้วยป๋าเมียมาเลยแคทอริยาไงง่องตะกะแตนชลดานะครับแอลลันปัดเงินจากปริมลายไทยก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulse up
0: อยู่กับอดคณิตแล้วนะครับรับช่วงต่อมาจากเฮมิงคณชัย 4:00 น.จนถึง 1:00 น.ตรงกับ FM กัสพาไม่เกินให้ลูกทุ่งมหานครนะทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ด้วยนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ครับ Facebook ก็ค้นหาคำว่าLTM FM 95สวัสดีด้วยนะครับไอพรอ่อนนุชวันนี้กลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปตั้งแต่วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี่ไอพรหายไปแต่วันนี้กลับมาแล้วแล้วก็พร้อมกับกำลังใจครับบอกว่าน้องโอ๊ตครับขอเพลงน้ำท่วมเวอร์ชันเอกราชสุนภูมิหน่อยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศไทยจากไอพรอ่อนนุชกู้ภัยคลองตันนะครับนี่พอพูดถึงกู้ภัยนี่หลายมูลนิธิเลยนะครับเขาก็ลุยจริงๆนะต้องส่งกำลังใจให้พี่ๆทีมงานกู้ภัยด้วยนะรวมไปถึงทีมงานหน่วยงานราชการหรือทีมเอกชนที่เขาเรียกว่าแบ่งปันน้ำใจนะครับรวมกันลุยก็ตามที่แต่ละหน่วยงานเขาที่จะปฏิบัติกันได้เนาะก็หลายพื้นที่ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนและก็เดือดร้อนจริงๆอันนี้นะติดตามข่าวสารส่วนทางเชฟบงเจนีอร่อยซอย59หนองจอกครับวันนี้แวะมาฝากเพลงคิดฮอตทุกคนมอบให้ลุง935เสียเปียกด้วยแล้วก็กุ๊กกิ๊กข้ามันกายลุงนวลมินบุรีรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายส่วนทางหลังไมค์ก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366เรามาฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับก็มีพี่ประโมทจากตราดแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่ลองเรือหา

0: จดำทำดีครับงั้นจากพี่แอนมิชัยก็ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่นะพี่นีจากรัชดาอ่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิลฮิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะก็มีทางหลังใหม่ครับพี่ยาและพี่ต่ายอนุชฝากเพลงเงาะเกี้ยวสาวเข้ามาขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่นสดๆจากน้องเบียร์พร้อมพงให้นะ
4: เอาเงาะเกี้ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจังว่าเพลงใดเขินควานก็ลืมเบิดละหลายอยู่ทั้งเวทีกันละฮอนบ่ครับ

พอมีหวังแน่บ่น้อคนหัวหย่องคนอีน้อขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับส่งดอกไม้มอบเติมกำลังใจให้กันเพื่อสู้ในวัน

0: ส่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
1: มาหาเงิน
0: ส่วนๆในนี้ครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A อ
1: ยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: 10:52 นาทีกันแล้วนะครับขออนุญาตอ่านข้อความทาง SMS หลังบ้านเพิ่มเติมสักหน่อยนะพี่กุลสมุทรปราการครับวันนี้แวะมาขอเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากาบอกว่าอยากจะส่งเพลงนี้อยากให้เปิดทุกวันจริงๆเพราะว่าอยากจะส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ค่ะรวมไปถึงอยากจะให้กำลังใจเนาะพี่ทีมงานทุกคนด้วยจากพี่กุลสมุทรปราการนะไอพอนอ่อนนุชบอกว่าขอบใจมากน้องรักที่เปิดเพลงให้พี่บุ๋มนครพนมขอเพลงดอกไม้ให้คุณครับงาคารวานฝากให้

FC FM แก๊สผ้าหน้าไมล์หลังไมล์และทุกแพลตฟอร์มที่รับฟังกันอยู่ถัดไปครับจากพี่บัวขาวนะบอกว่าวันนี้สวัสดีจ้ารูปหล่อวันนี้ไม่ขอเพลงค่ะแถวบ้านน้ำยังท่วมหนักอยู่เลยตอนนี้เริ่มเครียดและเครียดจนไม่มีอารมณ์จะขอเพลงอะไรนะอ่ะยังไงก็ขอให้มันคลี่คลายโดยเร็ววันเนาะหลายเรื่องราวที่เราก็ติดตามข่าวสารมันก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลใจผมก็ยังกังวลใจเลยนะเพราะว่าที่พักอาศัยก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไงก็เราก็ต้องติดตามข่าวสารแต่คนที่ประสบภัยอยู่แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนมันก็หนักจริงๆนะสำหรับครั้งนี้นะครับก็หลายๆเรื่องราวเนาะได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ภาวนาให้มันแบบว่าคลี่คลายโดยเร็ววันไม่ให้มันแช่นานไปกว่านี้นะฮะมาฟังเพลงผ่อนคลายกันสักหน่อยครับเรื่องเครียดๆเราก็ต้องเว้นวรรคแบ่งระยะให้มันแบบว่าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็ยังดีค่อยเดินหน้าแก้ไขกันต่อเพราะว่าเรื่องราวถ้าสิ่งไหนที่มันใหญ่เกินตัวเหมือนเราจะย้ายภูเขาทั้งลูกเราทำคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมเราได้แต่แก้ไขย้ายแค่ก้อนหินก้อนที่เราพอจะถือไหวพอจะยกไหวมันก็ทำได้แค่นั้นจริงๆนะก็ความเครียดมันก็แต่ละคนนะฮะมันหนักจริงๆไหมฟังเพลงพี่บูมนครพนมครับฝากเพลงนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าคุณฟังพาเรตเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: นี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้จำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเสปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่โดยแนวทางการทำงานสมช.จะขอไปศึกษาเตรียมการก่อนซึ่งรู้ว่าไม่มีเวลาดูงานหรือฝึกงานในช่วง1เดือนหลังจากรู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติหน้าที่จึงเตรียมตัวมาแล้วได้ศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเล็กน้อยและจะมาเล่าถึงแนวทางการทำงานให้ฟังผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ปัญหาได้ตรงจุด
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
15: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
14: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตทำหน้าที่การผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็สวัสดีทุกช่องทางกันด้วยนะที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่หลายคนก็กำลังเลิกงานกันแล้วนะ5โมงหรือว่าเตรียมตัวที่จะเลิกงานนะครับก็เดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยกันด้วยหลายพื้นที่หลายเส้นทางก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะแต่ที่สำคัญพาเรตเพลงฮิต1สายรอมาอัปเดตแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุญาตให้มาอัปเดตสักหน่อยพี่เน่งบึ้งกลุ่มสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ตนิด
3: ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่เน่งสถานการณ์อัปเดตเป็นยังไงบ้าง
4: ก็แถวบริเวณที่พี่พักนี่มันแห้งแล้วค่ะแต่มันจะไปตั้งแต่น้ำมิน50ขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มคือเบาๆหน่อยแต่ไปถึงแฟตคลองจันนี่ก็ยังหนักอยู่ค่ะ
3: ยังหนักอยู่แล้วน้ำก็ยังแช่แล
4: ้วใช่ใช่ค่ะยังอย่างงั้นนะคะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่หรอกค่ะ
3: แล้วผมเห็นในตามโซเชียลที่เขาโพสต์ก็คือน้ำเริ่มดำแล้วด้วยส่งกลิ่นแล้วด้วย
4: โอ้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
3: อ๋อตั้งแต่วันแรกๆเลยแบบนู่นเลย
4: ใช่
3: เนาะ
4: ใช่แล้วขยะก็ช่วงนั้นก็ออกไม่ได้ไหนขยะอีก
3: น
4: ะคะขยะเพิ่งออกได้เมื่อคืนก่อนนี่เองค่ะ
3: รถขยะเพิ่งจะออกไปทำงาน
4: ได้2คืนเองค่ะ
3: อ๋อเพิ่งจะได้2คืนเนาะแล้วโอ้โหแต่ก็ยังคงต้องลุยน้ำเหมือนกันใช่ไหมพี่รถขยะ
4: ค่ะต้องลุยค่ะยังไงก็ต้องลุยเพราะมันตอนแรกๆที่เก็บไม่ได้เพราะมันท่วมเยอะเกินไปค่ะ
3: ครับอืมแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยแบบว่าทำให้ขยะมันเริ่มลดลงเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะก็ออกแล้วค่ะออกได้2คืนน่ะทางเขตบางกลุ่มออกทุกคันแล้วค่ะ
3: ครับพี่โอเคนะอ่ะวันนี้พี่เน่งเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังมาช่วยกันจัดพาเรตฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี
4: ่ฝากใจใส่กระทงสันติจ้ะ
3: มาเพลงเพราะอีกแล้วนะจะลอยกระทงแล้วหรอ
4: คือค่ะพี่เอาเพลงนี้คือว่าพี่ตั้งใจฝากใจใส่กระทงไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนให้มีสติไม่เครียดต้องดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ
3: ถูกต้องพี่เพราะว่าหลายคนพอได้รับความเดือดร้อนนะพอช่วยเหลือไม่ทั่วถึงมันก็เครียดจริงๆนี่นะ
4: ค่ะ
3: เนาะเข้าใจเข้าใจอย่างที่พี่เน่งพูดเลยสุขภาพจิตเรานี่มันพอมันก็ค่อยๆเลยเถิดนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนจริงๆเรื่องนี้มาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยพี่เน่ง
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาอ่ะยังไงเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงแรงลงมือไปช่วยถึงสถานการณ์แต่เราก็อยู่เขาเรียกแนวหลังแล้วกันขออนุญาตใช้คำนี้เนาะมันก็อยากจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเราได้แต่พูดทุกวันว่าอยากจะส่งกำลังใจอยากให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นดีวันดีคืนเนาะพี่เน่ง
4: ค่ะ
3: เราก็รู้สึกว่า
4: ค่ะพี่ก็คือว่าเห็นใจคนเก็บขยะด้วยแหละแฟนพี่ก็คือต้องลุยอ่ะแล้วอีกอย่างน้ำก็เน่าก็เหม็นอ่ะบางทีคือว่าฝนตกด้วยนะคะถังขยะบางทีไม่มีฝาปิดอ่ะอย่างที่ตึกพี่อ่ะเป็นสิบถังใหญ่ๆอย่างเงี้ย
3: ค
4: ือน้ำฝนลงมาก็ครึ่งถังแล้วยกกันไม่ไหวก็ต้องเอามือเนี่ยไปล้วงขยะออกมาใส่รถก่อนแล้วก็ถึงเทน้ำสามคนยังยกไม่ขึ้นเลยค่ะ
3: จริงๆแล้วเรื่องราวการเดินทางมันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็เปรียบประหนึ่งผู้ประสบภัยเลยเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องลุยค่ะ
3: ต้องลุยจริงๆนี่แหละนะอ่ะยังไงวันนี้ขอบพระคุณครับผม
4: แล้วพี่ขอมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มให้เป็นกำลัง

0: ลังใจแล้วก็พนักงานขับรถขยะพิเศษเป็ดขับรถขยะแล้วพนักงานเก็บขยะแล้วให้ดีเจน้องหลังไมค์แล้วก็เสริมสวยวัชรีนะมิน95ที่พี่พูดตลอดไม่ใช่หรอตัดผมผู้ชายลองทรงแค่60บาทเองราคาถูกค่ะแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณพี่เด่งด้วยนะครับที่แวะมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ด้วยเนาะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับพี่เด่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับก็มาพูดคุยก็พี่เน่งเขาอยู่แถวๆบึงกลุ่มตอนนี้ฝั่งพี่เน่งเขาก็เริ่มรถแต่บางพื้นที่ก็ยังหนักกันอยู่ผมติดตามข่าวสารทางเคหะร่มเก้านี่โอ้ทั้งรถที่จอดแช่แล้วก็ในพื้นที่น้ำที่มันก็ยังคงแช่นิ่งนะฮะก็ต้องรอที่แบบว่าการระบายโดยเร็ววันนะอ่ะยังไงก็มาฟังเพลงกันดีกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายฝากใจใส่กระทงครับสันติดวงสว่าง

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: เข้าสู่จอคิวฮิตกันต่อนะครับ10นาฬิกา28นาทีกันแล้วในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับสิงเกิลใหม่จากพรจันทพรครับสังกัดค่ายพอดีม่วนสตูดิโอนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากำลังใจที่ไกลกันจังครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยเพาสตูดิโอนะเดี๋ยวไปฟังเพลงใหม่จากพรจันทพรแล้วก็ต้องกราบขออภัยผ่านเสียงวิทยุเลยนะครับพี่นิ่มฉะเชิงเซาขอเพลงพรไดมาต้องโดนดองไปนะเพราะว่าวันนี้จอคิวเราต้องเปิดเพลงน้องพรกันก่อนนะกำลังใจที่ไกลกันจังครับซิงเกิลใหม่จากพรจันทพร

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับมาทิ้งท้ายกับงานจากวงแท็กซี่ 17:54 นาทีแล้วพอวันนี้เห็นแสงพระอาทิตย์อัสดงเย็นๆแบบนี้ก็ต้องคิดถึงใครบางคนว่าเอ๊ะทำกับข้าวหรือยังนะเราจะได้ไปรับประทานด้วยหิวไม่ใช่อะไรคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีค่ะท่านฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
7: ค่ะ
6: ส่งท้ายเดือนกันยายนก็โบกมืออำลาสำหรับท่านที
7: ่เกษียณ
6: วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็แต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านตามปกติได้นะอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็แวะร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างก่อน นั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรสักพักก่อนแล้วก็กลับบ้าน เพราะว่าเคยออกจากบ้านทุกวันปฏิบัติงานนะ จู่ๆจะให้หยุดเลยคงอาจจะยังต้องปรับตัวหน่อย
7: พรุ่งนี้ยังไม่โหดร้ายเท่ากับตอนไหนรู้ไหมคะเท่ากับเย็นวันนี้ค่ะ
6: โอ้
7: เท่ากับเย็นวันนี้ที่ฉันเคยโดยบังเอิญ
6: ครับ
7: ไปเจอคนที่ทำงานวันสุดท้ายตลอดชีวิตเขาทำงานที่เดียวอะค่ะแล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวปรากฏภาพที่เห็นก็คือว่าหลานพี่น้องมารับกลับบ้าน
6: มันก็
7: อบอุ่นหน่อยนะคะคือเวลาเกษียณก็ตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะมีคนมาแบบส่งขึ้นรถกลับมาบายบายอะไรเป็นคนตำแหน่งกลางๆธรรมดาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรมา20-30 ปีด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยภาพเห็นภาพเป็นภาพที่สวยอ่ะมีพี่น้องมีหลานๆมารับกลับบ้านค่ะ
6: ครับ
7: ค่ะ
6: ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุสำหรับท่านที่วางมือนะส่วนท่านที่ยังมีอะไรทำต่อเพราะว่า60ยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มแน่นยังเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่หลายท่านก็อาจจะยังทำงานต่อนะเป็นข้าราชการก็อาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานภาคเอกชนกันไปส่วนภาคเอกชนก็อาจจะไปหากิจการส่วนตัวหรืออะไรทำกันก็แต่ละท่านก็คงจะมีเส้นทางกันนะฮะ
7: ไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสังคมผู้สูงวัยว่างมากแล้วก็มันต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ต้องไปเข้าคลาสเตรียมตัวก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเข้าคลาสอะไรค่ะดูในโซเชียลเดี๋ยวมีอะไรให้คิดเยอะเลยฉันจะไปทางไหนอยู่ที่ว่ามีเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีเงินรู้จะไปยังไงแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมีทางไปหลายทางแต่ห้ามไปกับพวกสแกมเมอร์อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงเกษียณมีแพ็กเกจออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนกลุ่มนี้แล้วก็กำลังว้าวุ่นในใจบางคนเขาก็ไม่ได้หนักแน่นเลยนะคะพี่ไพศาลกำลังว้าวุ่นในใจกำลังคิดว่าเงินก้อนนี้จะลงทุนยังไงให้มีดอกเบี้ยแล้วก็งอกเงยมาไปทัวร์สักปีละ2ครั้งไปกินแชร์กับเพื่อนสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันงอกเงยอันนี้เรียกพูดถึงกลางๆนะบางท่านอาจจะไม่ต้องคิดเลยพวกนี้ก็ได
6: ้
7: มันก็เลยเป็นช่องค่ะที่ทำให้เป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร
6: ์หลายท่านอาจจะเตรียมการไว้แล้วไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้บ้างตามสมควรบางท่านก็ซื้อกองทุนเล่นหุ้นอะไรไปตามเรื่องนะฮะแต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยวันนี้โอ้โหใจหายวาบเลยนะคุณนัน
7: ลงอีกแล้วเหรอคะ
6: หุ้นไทยร่วง35จุดกว่า
7: ๆสาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
6: 2% กว่าๆโอ้โหเศรษฐกิจ
7: จะเศรษฐกิจปัญหาอะไรอะคะ
6: เจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไทยไอ้ที่พอจะฟื้นได้บ้างเนี่ยก็กลับไปย่ำแย่แล้วก็อีกประการนึงมันก็ไอ้บอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันสูงขึ้น
7: ดอกเบี้ยเท่านั้นจะดีกว่า
6: ดอกเบี้ยสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเงินก็เทออกวันนี้สุทธิเลยในต่างชาติขายหมื่นกว่าล้านสุทธินะวันเดียวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนกว่าล้านแล้วก็ร่วงลง35จุดก็คือมันจริงทั้งดัชนีก็ร่วงหนักจริงแล้วก็โวลุ่มก็มาก็แสดงว่าวันนี้คือหุ้นหลุดจาก 1,600 จุดคราวนี้ไปอีกพอสมควรนะเพราะปิดที่ 1,550 ประจุ
7: ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะพี่ไพศาลดิฉันคิดว่าคนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยค่ะมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยประเทศไทยคนไทยเลือกคนมาทำงานไม่ว่าจะกทมหรือรัฐบาลและผลงานออกมาเป็นเช่นนี้มันเห็นภาพทั้งอนาคตภาพทั้งปัจจุบันและภาพทั้งอนาคตว่ามันไม่มีค่ะพี่ไพศาล
6: เห็นความอาภัพอัปภาค
7: มันมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศไทยอ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพดูวันนี้สิคะพากระดมโพสต์ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา
6: เห็นว่าตีกันวุ่นวายไปหมดสับสนวุ่นวาย
7: เหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของเล่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
6: ครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นสสสิงห์สสอยุธยาหรือสสอ่างทองแล้ววันก่อนก็รัฐมนตรีช่วยนั่นก็ลูกเทพเหมือนกันมหาดไทยก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
6: ครับ
7: แล้วรองโฆษกรัฐบาลซึ่งก็อยู่ในข่ายลูกเทพเหมือนกันก็แถลงส่งข่าวนักข่าวมั่วไปหมดคือคุณอนุทินก็มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิแต่คุณอนุทินอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องใช้ลูกเทพมาทำงานน่ะที่ไพศาล
6: เพราะว่าก็บ้านใหญ
7: ่แล้วดูคุณภาพคุณภาพออกมาเนี่ยคุณภาพมันออกมาแบบเนี้ยเรียกเข้าใจเลยนะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอนาคตค่ะ
6: พ
7: อการค้าก็เหนื่อยเมื่อวานเห็นหน้าคุณทัพนีเกียรติไพบูลย์เอาข้าวเอาน้ำไปแจกอยู่สุวรรณภูมิคือทุกคนนี่แบบท้อแท้มากเหนื่อยมากที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นเจอผู้รับผิดชอบปล่อยน้ำท่วมไม่เตือนประชาชนเลยไม่ต้องเถียงเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยก็จากกลุ่มเดิมที่พากันฝ่าวิกฤตจนหลุดพ้นออกจะมาจากแผนฟื้นฟูได้พอชุดใหม่มาพี่ไพศาลเกินบรรยายอ่ะเกินบรรยายไม่รู้จะโหมันเกินบรรยายมันดูไม่มีอนาคตจริงๆหอการค้าไทยวันนี้เร่งให้แก้ผลักดันแก้คอขวดท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารสัมภาระตกค้างและแอร์คาร์โก้แอร์อัดจากข้อกำหนดด้านพื้นที่กำลังขนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน7เดือนแรกของปี69การค้าทางอากาศมีมูลค่าถึง 5.53 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออก 2.42 ล้านล้านบาทแก้เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงพีคซีซั่น
6: ครับ
7: พร้อมเตรียมเสนอแนวทางระยะเร่งด่วนกลางยาวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยหมด
6: วันนี้
7: ว่า1ตุลาจะรับนักท่องเที่ยวจีนใครจะมาฮะ
6: ครับวันนี้สภามียัตติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็อภิปรายคุณชวนเนี่ยโยงมาถึงเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยด้วยนะ
7: ค่ะ
6: โดยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณชวนก็บอกว่ามันไม่ใช่สร้างความเสียหายกับธุรกิจการบินไทยนะ
7: สร้างความเสียหายกับประเทศ
6: แต่ว่ามันทำให้เกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยย่อยยับเลย
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียกร้องว่าท้ายที่สุดตอนนี้กรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่งการบินไทยเขาบริหารอยู่เนี่ยคือจะหยุดรับเพื่อมาเคลียร์ระบบของตัวเองเนี่ย 1-6 ตุลาคมคุณชวนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้าขาเข้าขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1-6ตุลาคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นใหม่ที่เราเพิ่งทราบนะจากการอภิปรายของ
7: ก็เมื่อกี้คุณพจน์ก็พูดทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบประธานบอร์ดการบินไทยก็คือคุณลวรนแสงสนิทนะคะ
6: ประหลัดคลัง
7: แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็ตั้งแต่ตอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนที่ทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่เอาเข้ามา
6: คุณเอกนิติก็เคยมาเป็นประธานนะ
7: คุณวิระไทยก็อยู
6: ่
7: นะคะไปดูค่ะทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาได้สันนิษฐานการหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะมันเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากค่ะแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกแค่10กว่าวันเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ
6: เข้าใจว่าจะเริ่ม12ใช่ไหม12ตุลา
7: ใช่ค่ะ12ถึง16งานใหญ่มากๆท่านเละต่อเนื่องไปจนถึงวันนั้นสิ้นค่ะสิ้นศูนย์สิ้นเลยล่ะเกียรติภูมิของประเทศไทยจบ
6: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
7: ค่ะ
0: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
8: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
9: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
8: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
9: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: M-Card

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะคุณพจน์ก็คุณพจน์อาราวัฒนาประธานกรรมการหอการค้านะคะบอกว่าหอการค้าไทยกำลังเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็ปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสนามบินเป็นจุดแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสถานการณ์ยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมหอการค้าไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบการเดินทางและการให้บริการของการของท่าอากาศยานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องแอร์คาโก้นะคะพี่ไพศาลที่คุณชวนบอกให้ทบทวนไอ้ที่จะหยุด 1-6 เนี่ยดร.พจน์บอกว่าไงไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ติดขัดอยู่แล้วช้าปัญหาไม่ได้เกิดจากปริมาณสินค้าอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่กำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะช้ามากอยู่แล้วและพอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขอให้เร่งให้ทำให้มันเร็วให้ทำระบบให้ดีกว่านี้ผลักดันทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมาเจอรอบนี้หนักเข้าไปอีกค่ะขาดคนมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะ
4: ครับก็อาจจะต้องลดสเกลธุรกิจลงมาอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันเกินตัวไปก็ต้อง
5: หมายถึงไงฮะ
4: การบินไทย
5: ไ
4: งอ๋อคุณทำทั้งเรื่องการธุรกิจการบินแล้วคุณไปทำไอ้เรื่องไอ้กราวเซอร์วิสกราวแฮนเดิลลิ่งแล้วก็ไปดูเรื่องคาร์โก้ด้วยอะไรด้วยมันดูมันคือมันครบวงจรมันก็ดูดีอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีความพร้อมพออ้
5: าวแล้วทำไมบริษัทอื่นก็ทำได้ฮะแอร์เอเชียเขาก็ทำ
4: ก็เนี่ยผมก็ยังสงสัยว่
5: าเขาก
4: ็ทำได้รัฐบาลตัดสินใจเอาทหารเข้ามาช่วยซึ่งหลายคนก็ติงว่าเฮ้ยงานมันไม่ใช่ที่จะไปทดแทนได้นะทำไมไม่ตัดสินใจขอให้บางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ AOT ซึ่งเขามีบริษัทลูกเขาอยู่แล้วให้เข้ามาช่วยแบ่งงานของการบินไทยผมว่ามัน
5: คงไม่ใช่งานฟรีดิคะ
4: ผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องทางธุรกิจอะไรกันอยู่ด้วย
5: มันไม่ใช่เรื่อง
4: แต่ถ้าเป็นหน้าตาของประเทศขนาดนี้มันควรจะต้องลดไอ้เรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรลงถูกไหม
5: พี่ไพศาลคะน้ำเนี่ยดิฉันเห็นนายกเป็นเจ้าภาพดิฉันถามว่าเรื่องสุวรรณภูมิใครเป็นเจ้าภาพคะในการแก้ปัญหา
4: จริงๆก็ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดูแล
5: ใครรัฐมนตรีอะค่ะ
4: ตั้งแต่มีกรณีเรื่องตั้งแต่นายกกลับมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่แล้วนู้นหรือวันอังคารนู้นเลยนะนั่นน่ะเห็นคุณพิพัฒน์ครั้งสุดท้ายนะ
5: แล้วดิฉันไม่เห็นคุณพิพัฒน์อีกเลย
4: แล้ว
5: ดิฉันไม่เห็นคนของฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาสุวรรณภูมิเลยไม่เห็นเลยค่ะ
4: ก็จะมีคุณต้อง
5: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งไปโวยเพราะตัวเองเดือดร้อน
4: แล้วก็มีคุณโต้งศรีสะเกษ
5: นั่นก็เดือดนั่นส่วนตัวหมดเลยค่ะที่โวยได้เพราะตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่มีคนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาแบบออกหน้า
4: เรื่องทางคลังใช่ไหมคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
5: ใครอะคะคุณเด็กนิติก็ไม่เห็นนะคะ
4: ประธานก็คุณรัฐวรุณ
5: ไม่เห็นเลยค่ะ
4: คุณเด็กนิติแล้วก็น่าสีก็
5: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยทำไมงานนี้ดิฉันไม่เห็นคนที่เป็นเจ้าภาพของรัฐบาลเลย
4: แล้วนายกก็ไม่ได้
5: ที่ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหมคะ
4: นาย

0: เจ้าภาพของรัฐบาลเลย
1: แล้วนายกก็ไม่ได้จี้
0: ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหม
1: ใช่ไหมนายกก็ไม่ได้จี้นะ
0: นายกก็ปล่อยเลยนายกไปลุยน้ำแจกเงินไป
1: มอบหมายให้รัฐตีกลาโหมให้ช่วยจัดทหารไปช่วยในงาน
0: มันอย่างนี้ค่ะพี่วิชัย
1: จัดระบบอะไรต่าง
0: การเกรียงของบนพวกเนี้ยบนเรือหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยคนที่จะคำนวณน้ำหนักเอาวางอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตค่ะ
1: ต้องผ่านการอบรมต้องผ่านมาตรฐานอะไรเขานะของไอเนี้ยองค์กรความปลอดภัยเรื่องการบินเนี่ยซึ่งเขาจะมีการ
0: เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่อบรมด้วย
1: เขาจะมีการเข้มงวดคนเขาอยู่ฮะเอ๊ะคุณอันมันมีเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะเพราะว่าก็มีความผูกพันอะไรเขาในบางระดับอยู่มันมีข่าวว่าวิกฤตน้ำกรุงท่วมกรุงเทพรอบนี้เล่นงานสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามเดิมนะหนักสุดเป็นประวัติการจมน้ำเกือบ 100% ต่อเนื่องเป็นวันที่5รุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่เคยกระทบเพียง 30% เที่ยวนี้ทั้งเครื่องเล่นทะเลเทียมเสียหายหนักศูนย์รายได้ช่วงไฮซีซั่นซึ่งคาดเบื้องต้นว่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็จำเป็นที่ต้องประกาศปิดยาวครึ่งปี
0: 6เดือนเลยค่ะ
1: เราจะเร่งฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาเปิดอีกทีก็สงกรานต์2570
0: แล้วพี่วิสาลองคิดดูนะคะมาทำกับเขาในเดือนตุลาซึ่งมันกำลังจะเข้าไฮซีซั่น
1: ลูกค้าใหญ่ว่าจีนคนจีน
0: ชอบมาก
1: คนที
0: ่มาเที่ยวเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทย
1: ไอ้ของแปลกของอะไรแบบเนี้ยคนจีนแล้วเขาเอาใจถึงขนาดว่าเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปด้วยนะเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปในพาร์ทหนึ่งให้คนมาเดินดูอ่ะมีสัตว์มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นสวนสัตว์เลยนะเพิ่มเติม
0: ซาฟารีเวิร์ก็เหมือนกันค่ะซาฟารีเวิร์กก็หนักมาก
1: แล้วก็แต่เที่ยวนี้เบาหน่อยเที่ยวนี้ไม่หนักเทียบกับปี50เบากว่าแต่สวนสยามเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยเห็นว่าทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วอาสาสมัครมาช่วยเอาสัตว์ออกไปนะแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะมอบให้หมดเลยเขาไม่ทำสวนสัตว์ละนะเขาจะเอาเน้นเฉพาะไอ้ที่เป็นฟรีปาร์คเขาอย่างเดียวนะก็คุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศลูกชายคุณชัยวัฒน์นะลูกชายคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศซึ่งรับช่วงไม้ต่อจากบิดาตอนนี้ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มสยามพาร์คซิตี้บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอรุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่ขณะนั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 30% เท่านั้นแต่น้ำท่วมรอบนี้จมมิดทั้งสวนสนุกรวมถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรใต้น้ำแล้วยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลในช่วงไฮซีซั่นนะก็คือเด็กก็ปิดเทอมนะตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีก็ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนแผนการสังคยนาเนี่ยคงต้องปิดยาว6เดือนตั้งเป้าเปิดให้ทันสงกรานต์ปีหน้าโดยคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้หยุดให้บริการเป็นเวลา6เดือนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยโดยเตรียมดำเนินงานทันทีหลังน้ำลดดังโดยจะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเจรจาขอสินเชื่อฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
0: อยู่ๆก็เป็นหนี
1: ้แล้วก็จะยกเลิกโซนสวนสัตว์ยกเลิกการเปิดเข้าชมโซนสัตว์ฟรีโดยเตรียมประสานงานส่งมอบสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งทะเลเทียมเร่งบูรณะพื้นที่ทะเลกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมใหญ่ราว 3-4 เดือนนะก็คงจะต้องไปกู้ยืมมากอบกู้

0: มันใช่ไหมเนี่ย
1: อ
0: ยู่ๆก็เป็นหนี้อยู่ๆก็เป็นหนี
1: ้ครับ
0: อยู่ๆก็เสียรายได้ละร้อยล้านอยู่ๆก็เป็นหนี
1: ้แต่ถ่ายภาพมาก็น่าตกใจลาจอด
0: เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
1: เป็นน้ำเป็นบึงไปเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ระดับมันคงไม่ถึงกับสูงมากหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี30เซน45เซนน่ะ
0: คุณวุฒิชัยที่เป็นนายกคนที่2ในจำนวน3คนของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะคุณชัยวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสวนสนุกแล้วก็สวนน้ำในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คุณวุฒิชัยทุกวันนี้ที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยเขามีสมาคมสวนสนุกโลกนะ International Associate of Amusement Parks and Attraction IAAPAมีมติแต่งตั้งคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเป็นนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นตอนนี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกด้วยเป็น Chairman of the Board หมดวาระไปเมื่อปี67นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่2ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกโลกค่ะเรื่องสวนสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
1: ผมเป็นนักข่าวก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์อยู
0: ่ค่ะ
1: ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งอยู่แหละแต่ละห่างเป็นช่วงเวลานะ
0: ค่ะ
1: สัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ทำสวนสยาม
0: ยังตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: เขาเป็นคนเริ่มเรื่องธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเป็นรุ่นแรกๆหมู่บ้านของเขาก็คือหมู่บ้านอมรพันธ
0: ์อยู่ที่อะไรรามอินทรา67
1: เขาเริ่มที่เสนาแล้วก็ย่านเสนาเสนานิเวศอะไรทำนะหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วลูกน้องเขาที่ทำงานด้วยกันมาเขาเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องก็สามสี่คนนะลูกน้องเขาแต่ละคนก็ไปแยกไปตั้งเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรรอะไรเยอะไปหมดอย่างผมนึกเร็วๆนึกไม่ออกแต่ว่ามีหลายคนที่ผมเจอทีหลังเนี่ยผมก็เจอเขาตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ที่อมรเขาสมัยให้ทำอมรพันธ์นะแล้วคนนี้ก็เป็นมือซ้ายคนนี้เป็นมือขวาอะไรเงี้ยคุณชัยวัฒน์เขาก็เป็นตัวเฮียเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยกันหมดอ่ะแล้วก็แยกไปทำกิจการนู่นนี่อะไรต่างทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จู่ๆเนี่ยแกเกิดคือแกบอกว่าแกเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับไอ้สวนสนุกเรื่องอะไรเนี้ยนะฝังใจ
0: ตั้งแต่เด
1: ็กแกเลยมาลงทุนทำไอ้บริเวณสวนสยามเนี่ยแกพัฒนาหมู่บ้านก่อนแล้วมันมีที่ที่กว้างแกกันเอาไว้แล้วมาทำเป็นสวนน้ำสวนสยามเดิมมันคอนเซ็ปต์เป็นสวนน้ำทะเลกรุงเทพนะคราวนี้ผมเนี่ยไปผูกพันกับเขาเพราะว่าผมไปซื้อบ้านเขาเป็นบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนะที่อมรพันธ์ที่สวนสยามสมัยปี2520ผมซื้อตั้งแต่2524แล้วเข้าไปอยู่จริง2526
0: บ้านเดี่ยว
1: เป็นทาวน์โฮมมันมี2หลังติดแล้วก็
0: มีทาวน์โฮม
1: 2หลัง2หลังอยู่ก็ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เพิ่งจะขาย
0: กี่ตารางวาคะตอนนั้น
1: 60
0: ตารางวาราคาไม่ถึงล้าน
1: ไม่ถึงล้านประมาณ 4-5 แสนบาท
0: ปี2524
1: ซื้อตั้งแต่2524เข้าอยู่จริง2526
0: ถูกต้องค่ะเพราะหมู่บ้านสัมมากรที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี2526-27ราคา
1: 460,000
0: สัมมากรใช่ค่ะ70-80ตารางวาในตอนนั้นราคา 460,000
1: ครับถ้าเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะผมจะไปซื้อตรงที่คันนายาวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเป็น10ปีจนกระทั่งมีหนุ่มสาวก็จะสร้างครอบครัวเนี่ยเขามาตามหา
0: ขอซื้อ
1: เขารู้เขาคงไปเช็คชื่อว่าผมเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเขาตามมาจนกระทั่งสามารถติดต่อได้คุยแล้วก็มาเวียนโทรมาขอซื้ออะไรต่างๆจนท้ายสุดก็โอเคเห็นกับความที่เขาบุ้งบ้านเลยว่าจะแต่งงานเขาจะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาทำงานการบินไทยเขาสะดวกอะไรเขาอะไรของเขาไปก็เลยตัดสินใจขายไปยังเสียดายอยู่กันนะน่าจะเก็บเอาไว้

0: ใช่ค่ะ
1: เนี่
0: ต
1: ย
0: อนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยค่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอเดินไปฟิตเนสมาก็เจอพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าปี54
1: เข
0: ายังไม่เจอขนาดนี้เลย
1: เพราะว่ามันคือรุ่นแรกๆเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆมันขึ้นมาอยู่เหนือหมดเลยแล้วผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมยังจำได้นะว่าผมเข้าอยู่ปี26เพราะว่าพอผมอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันเกิดคดีแบบคลึกโครมมากในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านผมถนนตรงสวนสยามคดีฆาตกรรมคุณสุวรรณีสุคนธา
0: อ๋อเกิดตรงนั้นแฮปปี้แลนด์ด้วยค่ะ
1: แฮปปี้แลนด์จากแฮปปี้แลนด์แล้วก็คนร้ายเนี่ยที่เอาคุณสุวรรณีขับมาตรงสวนสยามแล้วก็มาฆ่าแล้วก็ทิ้งรถไปตรงถนนตรงสวนสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปลี่ยวมันยังไม่มีบ้านเรือนยังไม่มีอะไรไอ้ถนนที่ลัดมาจากไอ้ถนนเสรีไทยสวนสยามแล้วจะมาออกรามอินทราเส้นนั้นคุณสุวรรณีมาเสียชีวิต2527ซึ่งผมก็จำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นผมย้ายมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ้ยผมแสดงว่าผมอยู่มาก่อนนิดหน่อยผมก็น่าจะอยู่ประมาณ26เพราะเหตุการณ์คุณสุวรรณีถูกสังหารปี2527ก็เลยโยงไปอีลุงตุงนางไปหมดเลยอันสืบเนื่องมาจากสวนสยามจมน้ำนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึง
0: เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเยอะค่ะคนที่ไม่ควรจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ควรจะเป็นหนี้ก็มาเป็นหนี้จากเตือนเรื่องน้ำนี่แหละเตือนมากเตือนน้อยไม่รู้แต่คนเขาหมดตัวกัน
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COD Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COD HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COD News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับประดานครับคุยกันต่อฮะเอ๊ะมีท่านผู้ฟังแจ้งว่าการรับฟังทาง Facebook มีเสียงรบกวนเป็นเสียงจีจีเสียงจีจี
0: จากอะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: หูฉันเคลียร์มากเลยนะคะ
1: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมา
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าในหูฟังเราเนี่ยเคลียร์มาก
0: ปกติมากแล้วห้องเรียนก็เหมือนห้องเดิมอ่ะค่ะ
1: ไม่แน่ใจท่านแจ้ง
0: ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขอให้ดูที่เรา สนใ
1: จคุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมานะ
0: ค่ะ
1: คุณสุดแต่ใจจะไกว่กว้าก็พูดถึงชีวิตคุณชัยวัฒน์เหลืออมรเลิศนะบอกชีวิตท่านเปรียบได้กับตุ๊กตาล้มลุกเก่งมากๆค่ะไม่เคยยอมแพ้แม้ล้มละลาย
0: อ๋อล้มละลายมาช่วงหนึ่งเหรอคะ
1: ผมจำไม่ได้อาจจะใช่นะอาจจะเคยเจออะไรมาพอสมควร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณเลวีสบอกว่าอ่อนแอฝีแตกซ้ำๆ ICU ประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะงานประชุมวันที่12ถึง16 18เนี่ย
1: ครับ
0: ดิฉันจะติงมาแต่แรกแล้วอย่าให้อับอายค่ะขี้หน้าอย่าให้เสียเกียรติภูมิประเทศไทยคุณคิสบอกว่าภูมิใจไทยขาดคนเก่งถึงได้ดึงคนนอกเข้ามาเวลามีปัญหาคนในไม่มีปัญญาจะแก้
1: ครับ
0: นายกมีภารกิจเรื่องน้ำท่วมคลิปถอดรองเท้าเดินยังไม่สมบูรณ์ต้องไปถ่ายไปวุ่นไม่มีเวลามาทำงานเรื่องอื่นจริงเหรอฮะ
1: คุณนาวินจับผิด
0: บอกว่า CEO การบินไทยและประธานบอร์ดลาออกกันครับถ้าบริหารงานแบบไร้ความสามารถและความรับผิดชอบแบบนี้ ดิฉันเนี่ยคิดว่าทั้งควรจะลาออกและควรจะปลดด้วยค่ะนะเพราะว่าสร้างความเสียให้กับบริษัทมาก
1: เห็นว่าคุณโต้งเขาก็เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบีบไปนะแต่ว่าบอร์ดประชุมแล้วก็บอร์ดก็ยังไม่ยอมมีมติก็แสดงว่าภายในเขาคงจะมีอะไรที่คงจะมีอะไรที่เรายังรู้ได้ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่แรกผมก็ยังนึกเลยว่าCEO ชายนึงสายโดดแล้วเพราะว่าคุณโต้งเขาพูดชัดเลยถึงขั้นเขาออฟเดอะเรคคอร์ดให้กับนักข่าวด้วยซ้ำ
0: ไปพันเจริญวรกุลเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ใครนะคุณโต้ง
1: คุณโต้งศรีสะเกษอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: อ๋อสิริพงษ
1: ์สิริพงษ์นะครับสกุลเกียรติเขารู้สึกเขาจะกำกับดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย AOT อะไรนี้ด้วยก็เนี่ยก็เห็นว่าประชุมกันเครียดอะไรต่างก็ไม่มีมติไม่มีมติปกแล้วก็ประชุมเสร็จคุณชายก็รีบมาที่สนามบินที่มาแล้วก็ที่ทีมเป็นข่าวเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะว่าจะใช้เวลา72ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดอะไรต่างเนี่ยก็แสดงว่าในที่ประชุมบอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปลด
0: เคยได้คุยกับหนึ่งในบอร์ดตอนที่เอ๊ะแกเป็นบอร์ดหรือเปล่านะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็แล้วกันเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟูเวลาที่เขาเข้าประชุมกับบอร์ดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าทำงานยากมากค่ะพี่ไพศาลการมาเป็นบอร์ดได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ทุกเรื่องทำอะไรยากมากยากที่สุดค่ะและนั่นคือบอร์ดชุดที่ฟื้นฟูนะคะอันนี้บอร์ดที่เข้ามาหลังจากที่เขาฟื้นฟูเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะคนละบอร์ดกับที่ผ่านทำให้บริษัทได้กำไรนะคะคนละบอร์ดกัน
1: แต่มันก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยไม่สามารถจะรับมือได้
0: ทั้งผู้บริหารและบอร์ด
1: ทั้งผู้บริหารและบอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือขนาดกระเป๋าล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยเป็นเรื่องภาวะวิกฤตขององค์กรละคุณยังไม่สามารถรับมือได้แสดงว่าจบข่าวคือเอาปลดเฉพาะ CEO ไปคนเดียวก็ไม่มีผลหรอกเพราะเรื่องมันคงไม่ใช่เป็นเพราะตัว CEO คนเดียวหรอกมันน่าจะทั้งองค์การพยพของเขาคราวนี้มันเป็นปัญหาอะไรติดขัดอยู่ตรงไหนคือเรื่องมันก็มีเค้ารางมาตั้งแต่การต่อสู้กันระหว่างคนที่เคยเป็นเจ้าของอย่างหน่วยอย่างรัฐนะแล้วก็แบงค์ที่พยายามจะเจ้าหนี้พูดง่ายเจ้าหนี้เขาดันจนกระทั่งฟื้นฟูมาสำเร็จแล้วจู่ๆรัฐจะ
0: สวนคนที่พะปลดหมดเลย
1: ไม่มีใครเลยที่ทำให้สู้กันอยู่นะสู้กันก็มีเกมเรื่องการเพิ่มโควต้ากรรมการอะไรต่างๆนั้นไปเพื่อที่จะชิงเสียงข้างมากอะไรนั้นไปเนี่ยคือมันมีร่องรอยของการต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจการควบคุมบริษัทนี้อยู่นะ
0: คือบริษัทเนี่ยล้มละลายไปแล้วบิ๊กตู่เนี่ยให้คุณปิยะสวัสดิ์คุณชาญสินตรีนุชกรใช่ไหมคะที่ไปศาล
1: ครับ
0: เข้ามาฟื้นฟูตอนนั้นน่ะขายแม้กระทั่งปลาท่องโกลดจำนวนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่รักก็ตามแต่ว่าการบินไทยอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้จากการที่ลดคนที่รุงรังออกไปเยอะเลยค
1: ่ะแล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มันถือว่ามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย
0: แล้วก็ทำให้เงินเดือนที่มันอะไรที่มันเป็นเงินเดือนที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงมาเกือบครึ่งแล้วก็สวัสดิการของการบินไทยที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่เข้าไปนั่ง Business หรือ First เนี่ยจะเห็นคนที่เขาเป็นสวัสดิการของเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการมานั่งโดยที่เสียเงินนิดหน่อยมากๆนะคะคนเวลาคนที่เขาเสียเงินเต็มที่ไปนั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริษัทเสียรายได้ทุกวันนี้บิสเนสของการบินไทยคนแน่นมากนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โดยที่พนักงานเนี่ยจะทีหลังอะถ้าไม่เหลือจริงๆไม่ได้นั่งเขาก็ปรับสวัสดิการแบบนี้เพื่อหารายได้ก็ไปเข้าบริษัท จนรอดมาได้

0: ครับ
1: คนที่เคยสุขสบายที่เคยได้อะไรฟูก็คงไม่ชอบหรอกถูกตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่เขายังวิตกกันอยู่เลยนะคะว่าอะไรที่ตัดไปแล้วเนี่ยบอดใหม่มาแล้วไม่รู้เอากลับมาหมดหรือยัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อันนี้โยงใช่เรื่องของความทุกข์ระทมจากเหตุน้ำท่วม
1: ไม่ใช่ค่ะพี่
0: ที่คุณอันจะพูด
1: วันนี้ดิฉันเจอ
0: ว่ามีอะไรที่มันนอก
1: ดิฉันเจอพนักงานที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็น่าจะเสียหายไปร้อยล้านนะคะ
0: เดี๋ยวชั้นล่างเขาจะมาชั้นบีนะ
1: เอาไม่ค่ะเขาปิดห้างเขาเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
0: วันนี้ยังปิดอยู
1: ่เดี๋ยวฉันขอเช็คนิดนึงนะคะว่าวันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดวันนี
0: ้พร้อมไม่นานเนี่ยเปิด
1: พรหมนาถไม่ได้ปิดแค่วันเดียวพรหมนาถปิดแค่วันเดียวพรหมนาถคือห้างที่อยู่คู่กัน
0: อยู่คู่กันเชื่อมตอนนี้เขามีสะพานเดินเชื่อมกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็นี่เข้าใจว่าเปิดวันนี้แต่ที่ปิดก็คือชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินของห้างแต่ชั้นไหนนั้นชั้นใหญ่มากๆนะ
0: ชั้นใต้ดินก็คือถ้าด้านหน้าติดถนนรามอินทราก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นที่จอดรถใหม่นะอันนั้นก็จะเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีแบบโมเดิร์นเลยนะไม่ใช่บิ๊กซีแบบสไตล์เดิมนะบิ๊กเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีที่โมเดิร์นมากเพิ่งจะปรับโฉมใหม่ครับ
1: ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสถามน้องที่เขาทำงานที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าของเขาเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอยู่ชั้น3แล้วก็ไอ้คุณพี่มาซื้อของนะอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมของเขาเปิดแล้วนะ

0: แล้วคนเล็กคนน้อยที่ชอบพื้นที่ขายชาขายกาแฟขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆน้อยๆเยอะแยะดังนั้นไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: หมดตัวนะคะเป็นหนี้นะคะ
1: มีหลายร้านที่ผมสงสารเขานะไอ้ชั้นล่างมุมตรงข้ามกับมันเป็นโซนอาหารที่เพิ่งปรับปรุงเพิ่งเปิดได้ไม่นานอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักเดือนอ่ะอย่างมากนะพวก S&P ฮองมิน
0: ครัวบางนา
1: แล้วก็จะมีเขาจะมีอาหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นเขาพยายามให้มันกระจายนะมีของอาหารญี่ปุ่นมีของอาหารจีนมีของอาหารเวียดนามมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ S&P อยู่หัวมุมอะไรเงี้ยก็ทำเป็นโซนเลยอันโอ้โหนะเพิ่งเปิดอีกร้านหนึ่งนะที่ผมเห็นเขาปิดรีโนเวทอยู่พักใหญ่นะก๋วยเตี๋ยวไอ้เย็นตาโฟเจียง
0: อ๋อเจียงลูกชิ้นปลา
1: เขาปิดรีโนเวทแล้วเขาเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเขารีโนเวทมาเนี่ยแล้วก็เปิดโอ้โหอันนี้ถ้าจมน้ำผมนึกนะก็ต้องกลับมารีโนเวทกันใหม่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขามีหลายสาขาหลายร้านเจียงก็มีชื่อเสียงลูกค้าเขาเยอะแต่เนี้ยก็คงจะกระทบนะคงได้รับผลกระทบอยู
0: ่เอาเปิดวันนี้แหละ
1: พออยู่ชั้นใต้ดิน
0: ที่30ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันพุธที่30กันยายน
1: อ๋อคือวันนี้เพิ่งวันนี้
0: ใช่ค่ะเปิดชั้น1ถึง3เหมือนเดิมพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวคือชั้น B basement และไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือเลยหนูยังวิ่งไปช่วยเขาเก็บของที่ท็อปอยู่เลยค่ะเด็กโทรมาคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แถวเดียวก็เลย
1: ท็อป
0: อินมากสงสารเขาว่า
1: โอเคเขาก็เครือเซ็นทรัลนะข้างบนขึ้นไปของท็อปเขาชั้น2 3ชั้น1 2 3ก็เป็นเดี๋ยวนี้จากโรบินสันของ
0: เป็นเซ็นทรัลแล้ว
1: เขาเป็นเซ็นทรัลแล้วเขาเซ็นทรัลมาลงแล้วแต่ว่ามันมีร้านของระดับรายเล็กรายน้อยรายย่อยตรงศูนย์อาหารหน้าท็อปอีกเพียบเลย
0: ก็นั่นแหละค่ะที่
1: ท่านเป็นร้อยล้าน
0: ใช่ค่ะคนเล็กนี่บอกว่าตู้เย็นพังเป็นร้อยตู
1: ้
0: ตู้เย็นพังเป็นร้อยตู้
1: ผมก็ไปทานหลายอย่างมีทานมีอาหารหลายอย่างผมก็ไปทานก็อยู่หลายร้านอยู่แต่น้อย
0: ก๋วยจั๊บสิคะพี
1: ่ก๋วยจั๊บทำไมทราบก๋วยจั๊บเออก๋วยจั๊บเนี่ยผมทานบ่อยที่สุด
0: ก๋วยจั๊บอ้วน
1: ก๋วยจั๊บ50-70บาทได้มั้ง
0: 80ค่ะ
1: แล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีข้าวแกงแต่ข้าวแกงไว้ไหมผมเฉยๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก
0: ็
1: แต่ทานเขาอยู่ไปเคยไปทานเขาครั้งหนึ่งร้านข้าวแกงเขามีอยู่สองสามร้านร้านข้าวแกงข้าวแกงแบบวางถาดเต็มอ่ะ
0: ใช่
1: สไตล์แบบออกมาแนวเป็นปักใต้ปักใต้หน่อย
0: อาหารปักใต
1: ้เป็นปักใต้หน่อย
0: ค่ะ
1: อันนั้นโอ้โหนะคงจมปะ
0: คุณภูริทัศน์แลกเปลี่ยนมาว่าผมฟังมาดูเหมือนไม่พูดว่าบริษัทหรือห้างร้านพวกนี้มีประกันเขาน่าจะมีประกันน้ำท่วมได้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ
1: คือถ้าเป็นเจ้าใหญ่อย่างท็อปอย่างอะไรเนี่ยหรือบิ๊กซีพวกนี้ผมว่ามีประกันแต่ร้านเล็กๆผมไม่แน่ใจผมพูดตรงๆนะ
0: ร้านขายที่นอนร้านขายยาสมุนยานึกออกไหมคะที่มีแผงอยู่แล้วก็ขายยาทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรวิตามินอะไรต่อมีอะไรอ่ะพวกมีประกันอะไรคะ
1: ผมคิดว่าน่าแล้วก็ถ้าจะ
0: ร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆจิ๊กผ้าเช็ดผ้าเช็ดเท้าม
1: าเช่าพื้นที่ห้างแล้วให้ห้างทำสัญญาที่จะช่วยชดใช้อะไรผมก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาคงไม่ทำสัญญาอะไรที่จะไปโอ้โหไปยอมคุ้มครองอะไรขนาดนั้นผมเกรงว่าจะเหนื่อยอ่ะเกรงว่า
0: ร้านขายลูกชิ้นระเบิดเงี้ย มีประกันอะไรครับพี่เบียร์คะ
1: แล้วก็ซื้อประกันน้ำท่วมห้างระดับนี้นี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะปี54ก็รอดนะผมบอกได้เลยนะปี54ห้างเซ็นทรัลเขาบล็อกน้ำเขาอยู่หมดเลย
0: ประเด็นก็คือว่าไม่บอกเขาเลยถ้าบอกอ่ะเขาจะปล่อยให้เขาสูญเสียขนาดนี้หรอคะและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นที่ฉันไม่ได้ส่งคลิปให้พี่ไพศาลดูเด็กที่อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังถ่ายลงมานะคะน้ำในพื้นที่ถนนที่จะขึ้นลานจอดที่จะขึ้นอาคารจอดรถเขานะคะวันแรกเนี่ยท่วมสูงหมดเลยค่ะ

0: พี่ไปศาลวันรุ่งขึ้นแห้ง 100% เลยเขาเทียบให้ดูเขาบอกเด็กฝีมือขนาดไหนเวลาเอกชนเขาทำเนี่ยแค่วันเดียวน้ำแห้งได้ถ้าบอกเขาสิว่ามันจะขนาดนี้ทำไมเขาจะเอาไม่อยู
1: ่เขาบล็อกหมดใช่เพราะว่าเขาลงทุนขนาดนี้ผมว่าเขาแทบจะเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงไว้ล้อมรอบ
0: ปี54เขายังเอาอยู่เลย
1: ครับ
0: คุณสื่อสารยังไงอ่ะคนเสียหายขนาดนี้
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่จ๋าค่ะโอ้วันนี้เยอะนะคะวันที่เรารอวันที่หลายๆคนรอคอยก็วันที่ราชบัณฑิตได้
2: ราชบัณฑิตใช่ไหมเวทีราชบัณฑิต
3: ใช่ค่ะแต่ละท่านเรียนว่าถ้าเวลามีเวลาเนี่ยน่าจะเรียนก็ขอไปเรียนไม่ได้ฟังทั้งหมดดูแค่ตามที่เป็นข่าวก็ท่านอดีตศาลสิทธิโชคอินทรวิเศษปัจจุบันเป็นกรรมการกกต.นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติหัวสว.พูดในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมเรื่องความจริงที่ควรรู้เขามีการไฮไลท์มาว่าผมได้หารือกับคณะกรรมการกกต.ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนี่คือคำพูดที่ไฮไลท์มาสำหรับคุณสิทธิโชคนะคะส่วนท่านวัดติงสมิธตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจดุลพินิจของกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าการแถลงมติเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยไร้เหตุผลชัดเจนสอบเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็เปิด6ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางที่1นะคะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางแรกก็คือการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาซึ่งแม้ตามศาลรัฐธรรมนูญผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามีบางกรณีที่ศาลรับไว้ช่องทางที่2ก็คือผู้ได้รับความเสียหายยื่นฟ้องเอาผิดกกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอันนี้มีคนทำแล้วใช่ไหมคะช่องทางที่3ก็คือยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนหากพบความผิดจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปนะคะอันเนี้ยคุณวัดประเมินโอกาสที่จะไปถึงขั้นตอนถอดถอนกกต.ด้วยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจากทางจริยธรรมว่ามีค่อนข้างต่ำค่ะกระบวนการนานนะคะก็ตั้งข้อโอเคพอข้อช่องทางที่4ก็คือผู้สมัครสว.ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเช่นศาลอาญาหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ในทางอาญาโดยตรง5ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองอันนี้ใช้เวลานานค่ะ6ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกสว.เป็นโมฆะซึ่งอันนี้ก็ไกลเกินจริงเราต้องดูละกี่ช่องฮะเนี่ย6ช่องนานไปกับไกลเกินจริงเดี๋ยวก็รอดูตรงนี้ที่ไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
2: ครับ
3: น่าจะไม่นานมากค่ะ
2: คุณศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลบอกว่ามันมีเส้นทางสุดท้ายที่ควรทำคือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัด แย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็จะต้องเลือกใหม่ถือว่าล้มทั้งสภาซึ่งก็ใช้กับการเลือกสว.ได้เช่นกันและขอยกคดี QR โค้ดและบาร์โค้ดหากเดินแนวทางเดียวกับคดีบาร์โค้ด QR โค้ดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จนมาถึงวันที่28กันยายนก็จะใช้เวลาเพียง9เดือนซึ่งคำถามที่ว่าการที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีตกคำร้องของผู้เสียหายในการเลือกสว.ซึ่งมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายรอบโดยคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้คือมาตรา213ที่บอกว่าวิธีการกระบวนการต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยมาตรา46 47และ48ในทั้ง3คำร้องที่ถูกร้องไปจึงถูกตีตกด้วยมาตรา47วงเล็บ2ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรใช้ช่องทางในการร้องคือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถไปยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยควรมีหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบด้วยเพราะเส้นทางการเงินจะสามารถบอกได้ว่ามีความเชื่อมโยงไปมากกว่า229คนหรือ77คนขณะเดียวกันส่วนตัวขอเสนอให้ศาลฎีกาใช้เครื่องจับเท็จเรียกพยานที่กลับคำไปเบิกความซึ่งก่อนเบิกความให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องจับเท็จหากไม่ยอมก็มีกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนและให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือให้นำพยานกับคำที่พยานสอบสวนไว้ในสำนวนมาสืบต่อศาลซึ่งพนักงานอัยการสามารถนำสืบต่อศาลได้และจะกลายเป็นพยานปรปักษ์ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามควรนำหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แอปพลิเคชัน LINEรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้มีการเลือกตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อมูลแต่ต้องร้องโอ้โหไม่ใช่ทั้ง77คนแต่มากกว่านั้นนะซึ่งหากผู้เสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและนำข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบคำร้องเชื่อว่าครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการหัวกันทั้งระบบมีการจัดตั้งมาจากแหล่งใหญ่มีทั้งการจัดตั้งทั้งระบบใหญ่ระบบกลางระบบย่อยบางคนทำเพื่อครอบครัวตัวเองมีเคสที่ปรากฏว่าทำเพื่อภรรยาตัวเองคนเดียวสามีเป็นคนบริหารจัดการหัวท่านจรัญก็ว่ายืดยาวนะก็แนะนำช่องทางที่จะดำเนินการให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
3: แสดงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหัวจริงสิขนาดท่านจรัญเองรู้ขนาดนั้นเลย
2: เวทีราชบัณฑิตนี่ทุกคนโดยไม่ต้องสงสัยหัวแน่นอนโดยที่ว่าจะทำให้ยังไงให้มันไอกระบวนการทางกฎหมายมันสามารถเดินหน้าได้นะ
3: แล้วกกต.เขารู้สึกยังไงคนระดับนี้เชื่อว่าหัวแล้วกกต.ไม่เชื่อว่าหัว
2: กกต.ก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ว่าผู้เหล่านี
3: ้เขาจะรู้สึกอะไรไหมคะ
2: ไม่ว่าจะมีตำแหน่งในอดีตหรือปัจจุบันเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้มีอำนาจก็
3: ไม่มีความหมาย
2: ก็ประเทศเราถ้าอยู่กันด้วยว่าใครมีอำนาจหน้าที่เขาสรุปไปแล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้อย่างอื่นพูดไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
3: ค่ะ
2: มันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ว่ามัน
3: เป็นแบบนั้น
2: มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถจะไปพลิกฟื้นอะไรได้เพราะอำนาจจริงๆก็คือกกต.เสียงข้างมากมติเราออกไปแล้ว
3: แต่พี่ขนาดที่มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราดีกว่านี้นะฮะเราแย่ลงใช่ไหมคะดูจากคุณภาพส.ส.ดูจากคุณภาพรัฐมนตรีดิฉันว่าเราแย่ลงนะ
2: ก็มันระบบมันถูกออกแบบมาอย่างเนี้ยระบบถูกออกแบบมาให้
3: เอาพูดต่อสวด้วยคุณภาพสวด้วย
2: ก็ทั้งหมด
3: มันที่พี่เพศานบอกว่าอะไรนะห่วยมาก
2: ก็อันเนี้ยวันเนี้ยผ ผมได้ฟังอดีตกกต.ผมได้ฟังเยอะหน่อยนะ
3: ค่ะ
2: ผมดูจากที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะ
3: ค่ะ
2: เป็นคนเดียวที่ผมได้ฟังเยอะสุดที่เป็นอดีตกกต.ชื่ออะไรนะอาจารย์โคธม
3: ค่ะ
2: อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยบอกว่าเบื้องเจตนารมณ์ของผู้ที่ร่าง
3: รัฐธรรมนูญ
2: ออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสว.เนี่ยออกแบบมาว่าต้องการให้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยมาสมัครกันเยอะๆแล้วมันก็มีระบบเลือกกันเองจัดสรรกันเองเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีแต่ปรากฏเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนเหล่านี้มันไม่มาพี่ดันโกตัน
3: มาก็ไม่ได้พี่ไพศาลครับเพื่อนที่ฉันเป็นคนดีมากจบปริญญาโทจากอเมริกาเป็นสื่อแท้ๆพี่ไพศาลก็รู้จักคนนาบอนนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะ
2: รู้จักทั้งตัวเนาะตัวเขาแล้วก็ตัวพี่ก็เลย
3: คนนาบอนนะฮะ
2: พี่เขานี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่นิวยอร์กเลยเวลาไปนิวยอร์กก็ต้องอาศัยบารมีเขาว่าจะซื้อตั๋วจะซื้อตั๋วดูละครดูอะไรเขาจัดการให้หมด
3: วันหนึ่งก็โทรมาบอกว่าอันครับผมแพ้ครับแล้วเธอแพ้ใครอ่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายทอดเวลาที่ตีไก่อ่ะครับเขาเป็นสื่ออะไรเขามีช่องถ่ายทอดสดจากบ่อนไก
2: ่ใช่วันนั้นได้
3: ผมแพ้ครับก็เป็นอย่างนี้นั่นคือสื่อถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่การพนันไก่การตีไก
2: ่รุ่นธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันไหม
3: เพื่อนสนิทฮะ
2: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะรุ่นโหนรถสองแถวไปทำกิจกรรมที่สวนมะพร้าวของอาจารย์ปรีชาเปลี่ยนพงศาลที่เพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเพในขณะที่ตอนนั้นบ้านเพยังไม่มีถนนลาดยางค่ะสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นศาลาไม้ไผ่
2: เดินออกไอ้ตรงใต้หอสมุดไปกินข้าวบ้านอาจารย์ปีชาบ้านอาจารย
3: ์ไม่ทันได้ไปแต่ว่าไป
2: พบบ้านเขาอยู่ตรงนั้น
3: อ
2: ะตรง
3: อยู่ท่าช้าง
2: อยู่ตรงท่าช้างอยู่ก่อนถึงไอ้สโมสรของกทม.เขานะ
3: นักศึกษากิจกรรมปีหนึ่งธรรมศาสตร์ก็ไปทำกิจกรรมกัน
2: ผมไปทาน
3: ห้าสิบหกสิบ
2: ผมไปทานข้าวบ่อยนะที่นั่นอ่ะอาจารย์สเวตบ้านอาจารย์สเวตคุณพ่ออาจารย์ปีชา
3: ค่ะ
2: มีโอ้โหห้องไอ้เครื่องลายคาบ้านเชียงเป็นห้องห้องเลยชอบสะสมบ้านเชียงไม่ใช่บ้านเชียงมาทางโทษไอ้เครื่องลายคาอ่ะเครื่องลายคาสุโขทัย
3: สวรรคโลก
2: พวกสวรรคโลกสุโขทัยไม่ใช่บ้านเชียงครับ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับพักสักครู่ครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: กลับมา
2: 19นาฬิกา4นาทีนะฮะ
3: ถามถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นหน้าคุณพิพัฒน์หลายวันคุณพิพัฒน์คงได้ยินก็เลยมาเลยค่ะ
2: ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร
3: เคลือกระเป๋าเมื่อวานอีก 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้ยินว่า 5,600 ใบใช่ไหมคะมันออกรูปมาเป็น 8,000 ใบแล้วค่ะ
2: ก็มันเพิ่มมันก็เติมตลอด
3: คุณพิพัฒน
2: ์ก็ยังบินอยู่ครับ
3: ยืนอยู่ตรงกลางโพเดียมข้างหน้าเป็น AOT ซ้ายมือก็คุณชื่ออะไรชายอะคะขวามือเป็นคุณสิริพงษ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งได้เป็นคนการท่าคุณพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเบื้องต้นต้องขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกส่งผลให้พนักงานบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางก็พูดอยู่แค่นั้นแหละคนอื่นก็โดนทำไมเข้ามาได้เตี้ยพูดเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดูแล้วมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเกิดเฉพาะพนักงานการบินไทยเป็นบริษัท
3: ตกค้างรวมๆแล้วหมื่นใบค่ะสถานการณ์ขณะนี้ทยอยเคลียร์และส่งคืนผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเหลืออีกประมาณ 8,000 ใบการบินไทยพยายามเร่งดำเนินการนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ตกค้างอยู่พอสมควรขณะที่ในส่วนของสัมภาระหากดำเนินการเต็มกำลังสามารถคัดแยกและเคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคาดว่าประมาณอีก 3-4 วันที่จะจัดการได้ตอนนี้เร่งใช้กองทัพอากาศเอากำลังพลมาเติมอีก100นายเพื่อสนับสนุนการขนย้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการโอเคการเคลียร์ก็ใช้ผู้ดำเนินการเฉพาะด้านแล้วก็การโหลดด้วยค่ะพี่หลานโหลดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ใบอนุญาตการคัดแยกกระเป๋าเป็นเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าใครสามารถแยกได้เราจึงเติมกำลังคนเข้าไปช่วยในส่วนการยกและขนย้ายเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเป้าหมายคือเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลายอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกตรวจสอบข้อมูลของสัมภาระแต่ละใบส่วนการจัดการสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้หารือร่วมกับการตกค้างคาร์โก้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจัดพื้นที่พักสินค้าและเต็นท์ป้องกันฝนเร่งระบายสินค้าที่ค้างอยู่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดการขนส่งสินค้าเออกราบค่ะคุณพิพัฒน์จะทำแบบนี้แต่จะมีการชะลอการให้บริการในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่ควรลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรมุ่งแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่แก้ก็แก้แต่ต้องลงโทษค่ะอย่ามาบอกว่าต้องช่วยๆกันไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยถูกสั่งให้รายงานปัญหาทุก8ชั่วโมงรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการลักษณะใดเป็นพิเศษแต่ขอให้แจ้งว่าขาดสิ่งใดถ้าขาดคนก็จะเติมให้นะคะมีคำถามว่าทำไมการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติมีเที่ยวบินและความรับผิดชอบเยอะไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถโถฟังไม่ขึ้นไม่อ่านไม่เชื่อไม่อ่านผ่าน
2: ครับ
3: มีอคติค่ะอันนี้มีอคติอันนี้ยอมรับว่ามีอคติไม่เชื่อค่ะจะมาบอกว่าการบินไทยมีความสามารถไม่เชื
2: ่อมีเรื่องอันสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็คือเรื่องที่นายกลงพื้นที่สายใหม
3: ่ไปแจกเงิน
2: เมื่อคืนแล้วก็มีการแจกตังค์แจกเงินปักแบงค์พันมาปึกหนึ่งแล้วก็แจกคนละพันคนละพันละพันอันนี้ก็มีคำถามว่าแจกได้ไหมผิดกฎหมายไหม
3: แจกได้ไม่อยู่ในช่วงหาเสียง
2: ก็ปรากฏว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายซื้อเสียง พราะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินส่วนตัวซึ่งถือเป็นศักยภาพและความสามารถส่วนบุคคลในการช่วยเหลือนายกเขาบอกว่าเงินเป็นเงินส่วนตัวของเขาใช่ไหม
3: เขาบอกว่าเขาแจกก็เพราะว่าถุงยังชีพมันหมด
2: แล้วคนที่มารออยู่ก็ยังมีอยู่
3: อยากจะได้ยาลดไข้เด็กอยากจะได้น้ำออกไปซื้อแล้วแล้วร้านละคันยามันหมดแล้วได้เงินพันหนึ่งจะออกไปซื้อได้ไหมในเมื่อร้านขายยามันหมด
2: ตัดสินใจแจกเงินไปนะ
3: แต่
2: น่าจะ
3: เจ็บ
2: นะน่าจะต้องเตรียมมานะเพราะจู่จะพกอะไรต่างๆมามันก็มัน
3: ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพี่
2: เหลือเผื่อขาดอยู่นั่นนะ
3: เป็นธรรมชาติกลุ่ม
2: นักการเมืองพื้นที่ยังไงก็
3: เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์ได้ซ้ำไปเขาจะมัดใช้ยางบ้างหรือไม่ก็ใช้คลิปอ่ะหนีเป็นปึกๆ
2: คน
3: กลุ่มนึงเดี๋ยวเขาใช้เงินสดพวกนี้อยู่แล้วค่ะแจก
2: นักวิชาการและผู้ทรงคุณอาวุธให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่าการใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตยามที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่เพียงพอนั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายยกเว้นแต่จะทำในช่วง180วันก่อนวันเลือกตั้งตามระเบียบกกต.นะละผิดเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สังคมและฝ่ายการเมืองบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในมิติทางจริยธรรมและการทำหน้าที่บริหารจัดการกลไกของรัฐว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่จนทำให้ผู้นำต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงคำชี้แจงของคุณวุฒินรู้สึกนักข่าวไปถามนะคุณวุฒินก็ชี้แจงว่าเงินที่นำไปแจกเป็นเงินส่วนตัวที่สุจริตและสาเหตุที่ต้องให้เพราะถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดลงพอดีขณะที่ยังมีประชาชนมารอรับความช่วยเหลือตกค้างอยู่จึงตั้งใจมอบสิ่งที่มีติดตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นเห็นประมวลว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็ดเล็กเก็ดน้อยที่งอกออกมาจากเรื่องสาการใหญ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือกรณีการออกมาแสดงความเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์
2: อาจารย์ดร.สีตาลอาจารย์ดร.สีตาลนี่การคนดังนะที่นะแล้วก็ประเด็นร้อนที่สุดก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มท.3 มท.2หรือมท.3ไม่แน่ใจใช่ไหม
3: คุณละพีสุนทรี
2: ลูกชาย
3: คุณละน้อง
2: ลูกชายคุณละนองรักกับทางคุณไพโรจ
3: น์อุ้ยดีนะทำข่าวแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเขาอยู่ที่พักความหวังใหม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ตอนที่อยู่ในซอยร่วมจิตอาหารที่ไพศาลแล้วเขาเกิดคอนเซปต์อะไรขึ้นมาไม่รู้เขาเอาพวกนางงามมาเป็นเจ้าหน้าที่พักพี่ไพศาลทันไหมไปทำข่าวทันดึกออกไหมฮะอยู่ๆเจ้าหน้าที่พักเป็นนางงามหมดเลยค่ะแล้วเราก็หาเรื่องอ่ะไปขอสัมภาษณ์เขาโดนด่าเลยค่ะเรียนโดนด่านะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าอ้าปากก็เห็นดินกันว่าจะไปสัมภาษณ์ว่าจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรหมายถึงตอนนั้นเขาบริหารจำไม่ได้แล้วใครด่าแต่รู้แต่ว่าพักนี้แหละค่ะเชิญค่ะ
2: ครับก็อาจารย์สีตางก็ถูกนักการเมืองเอาไปแขวนแล้วก็ไปขุดคุยประวัติอะไรอุตลุดเลยใช
3: ่ไหมเอามาไม่ครบเขาก็เลยแกก็เลยส่งให้เลยว่าแกทำอะไรมาบ้าง
2: อันนี้ไปดูท่าทางผมฟังดูแกก็เป็นคนแบบคือบางทีทำให้ผมนึกถึงนะว่าเด็กวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี้
3: จะปริญญาตรีวิศวะมอช
2: อถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าพวกวิศวะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเผ็ดร้อนอย่างเงี้ย
3: จบปริญญาตรีวิศวะมอชอจบปริญญาโท MIT เรื่องน้ำไม่ MIT ค่ะ AIT Asian Institute Technology
2: นั่นแหละอยู่ติดกับธรรมศาสตร์นั่นแหละเชี่ยวชาญมาก
3: AIT เรื่องน้ำนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเรื่องวิศวะนี่แหละวิศวะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน้ำแหละปริญญาตรีจากมช.เลยล่ะเก่งค่ะเป็นอาจารย์จำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี57ร่วมทำลิขิตเองเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอธิการบดี
2: ไม่ต้องไปสืบค้นมาเลยเอามาเลยจะแจ้งละเอียดเลยไม่ต้องไปขุดคุย
3: ฉันดีฉันสวยฉันเก่งฉันจะช่วยใครก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ถ้าฉันพอใจการด่าเป็นเรื่องของฉันการโกรธเป็นเรื่องของคุณหากันจังแขวนกันจังฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เอาไปประมวลความหายนะจากน้ำท่วมย้อนไปกี่ปีฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอธิบดีไม่ได้เป็นเลขาสทนชจะด่าว่าฉันเก่งไม่เก่งที่มีอยู่นี่เก่งแล้วหรอฉันก็ไม่เห็นมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแล้วก็เผยว่าเคยทำงานปี57ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ20ปีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ58ร่วมร่างพรบน้ำในฐานะเลขาอนุสปช.ที่มีอาจารย์ประโมทไม้กัดเป็นประธานแล้วก็ชวนมาช่วยงานปี59เป็นอนุสนช.สนช.คืออะไรคะ
2: สำนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: อ๋อ60ถึง62ก่อนเลือกตั้งนะคะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัตยกรรมธรก็อาจารย์สิตางก็เลยกับอาจารย์น้อยเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะพอปี62ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุฒิศิลปอาชาเป็นได้สักพักพวกเราคณะที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
2: โอ้คุณประหลาด
3: เขียนเอง
2: ลุงช็อป
3: ที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตร
2: ีฟังดูมันคุ้นๆนะเจอแต่พี่สาว
3: เจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากลาออกเกือบทั้งคณะ66ถึง69เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรธรรมนัสและตอนนี้เป็นกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมธิการหลายคณะไม่ต้องแซะว่าไม่สอนหรอกยังสอนอยู่นะทั้งตรีโทเอกขออวดเมื่อปีที่แล้วนิสิตปริญญาตรีบวชให้เป็นอาจารย์คนโปรดจริงๆค่ะพี่อาจารย์คือเขามี KPI ในการวัดนะคะพวกอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนโปรดอาจารย์ในดวงใจสำคัญมากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะพี่เฉลิมที่งานข้างนอกเยอะมากแต่ไม่เคยทิ้งงานในโรงเรียนเลยคณะรัฐศาสตร์ชื่ออาจารย์อะไรนะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
2: คณะรัฐศาสตร์ของอะไร
3: ใช่ธรรมศาสตร์การเมืองการปกครองเบื้องต้นเนี่ย
2: เสน่ห์ป่ะเฮ้ย
3: ไม่ใช่
2: อะไร
3: อาจารย์
2: ไม่ใช่อาจารย์อะไรนะที
3: ่นึกกล้าออกใช่ไหมคะที่ใส่แว่นตา
2: เคยมาเล่นการเมืองด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: เคยมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยใช่เสียละ
3: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกเยอะมากอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เสรีวงศ์มนทาง านข้างนอกเยอะมากไม่เคยยกเลิกเลยค่ะแล้วอยู่คณะวารสารไม่ได้สอนเฉพาะโฆษณานะคะซัมเมอร์นี่เปิดสอนจิตวิทยาด้วยค่ะ
2: อาจารย์เสรีผมเรียนปัชญานะอาจารย์เสรี
3: ใช่
2: กลับมากลับมาแล้วก็มาสอนที่คณะศิลปศาสตร์
3: จบปัชญา
2: แล้วผมเรียนปัชญาก็คือไอ้คุณอันรุ่นคุณอันก็ได้เลือกระหว่างศาสนาปัชญาป่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วผมเลือกปัชญาอาจารย์เสรีสอน
3: แล้วธรรมศาสตร์ได้มีปัญหาก็คือว่าต้องแย่งกันเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เสรีบอกว่าจะสอนภาษาอังกฤษเองด้วย
2: ใช่เพราะมันมีโควต้าจำกัด
3: แต่ตอนนั้นออกไปซะก่อน
2: listening อะไรต่าง
3: ๆใช่ค่ะ
2: มันต้องเข้าแลบ
3: คือไม่ได้ไอการที่ไปรับงานข้างนอกเยอะแยะมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ว่าความรับผิดชอบมีตัวอย่างให้เห็นนี่แหละเรียนบอกเลยมีค่ะแต่พวกที่งานข้างนอกก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกคลาสประจำก็เยอะนะคะก็จำได้อยู
2: ่
3: มาถึงก็จะพูดว่าครูอยากให้วันนึงมีเกิน24ชั่วโมงจริง พวกนี้ก็มีฮะ
2: มาอ้อนเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา20 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: ดิฉันคาใจที่ยังนึกชื่ออาจารย์ไม่ออกสอน PO101นี่แหละการเมืองการปกครองไทย
2: ก็เคยมาเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตเลยด้วย
3: ใช่ค่ะใช่สายพลเอกชวลิตนี่แหละ
2: ใช่เพื่อผมก็เคยขึ้นเวทีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วอาจารย์ก็มาพิปรายมาอะไรด้วยซ้ำไปเคย
3: สอนสนุกยกตัวอย่างชัดเจน
2: ลิขิตทีละเวทีอ
3: าจารย์ลิขิตถูกต้อง
2: นี่แหละคนนี้อาจารย์ลิขิต
3: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกก็เยอะ
2: เคยเป็นคณบดีด้วย
3: ค่ะ
2: เคยเป็นคณบดีอาจารย์ลิขิตทีละเวที
3: ค่ะมาอาจารย์สีตางต่อดีกว่านานๆยินชอบนะคะ
2: ครับ
3: ชอบคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนแต่ว่าต้องทำหน้าที่รับใช้สังคมด้วยมันปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองละให้เขามาบริหารน้ำอะไรก็ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดถึงโครงการ160,000 ล้านที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ
2: ป่าสักไปเลย
3: ชัยนาทป่าสัก
2: ชัยนาทป่าสัก
3: อ่าวไทย
2: แล้วก็อ่าวไทยแต่จริงๆมันเป็น2ท่อนใช่ไหมมันเป็น2คลองนะ
3: เพิ่งเข้าใจเองภาพเดิมของดิฉันก็คือว่าจากชัยนาทไล่มาที่ตาครีผ่านบ้านหมี่ผ่านลพบุรีผ่านป่าวายออกอยุธยาแล้วเลื้อยไปท่าเรืออำเภอท่าเรือไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือ
2: ใช่
3: นั่นคือคลองชัยนาทป่าสักเก่
2: า
3: เมื่อวานเพิ่งเห็นอาจารย์สิตางทำให้ดูมันเป็นเส้นใหม่ค่ะพี่มันไปออกฉะเชิงเทราเส้นใหม่ไปออกฉะเชิงเทราไม่ใช่เส้นเก่าไอ้แสนหกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คิดกันมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แต่ไม่ได้เริ่มสักทีที่เริ่มเนี่ยคือบางไทรบางบานที่ยังไม่เสร็จ
2: นั่นทำไปแล้ว
3: นั่นทำแล้วยังไม่เสร็จ
2: มันอยู่คนละฝั่งกันอยู่ใช่ไหม
3: คนละฝั่งทีนี้อันเนี้ยที่เรียนฟังจากอาจารย์สิตางก็คือว่าประชาชนเขาก็ต่อต้านเพราะมันจะใช้พื้นที่มันจะเดือดร้อนคนประมาณ 2,000 ครัวเรือนแล้วก็ผ่านคณะกรรมการที่เขาไปซักถามกันเยอะแยะมากแกบอกว่าแกไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่แกตั้งคำถามซึ่งไม่ได้คำตอบก็คือว่าต้องการทราบในเชิงวิศวกรรมว่าสร้างยังไงเพราะเท่าที่เห็นบางช่วงเนี่ยสร้างเป็นกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรด้านข้างจะเกิดเป็นแก้มลิงมหาศาลบางช่วงเป็นพื้นที่สูงค่ะจะดันน้ำขึ้นไปยังไงคุยมาเป็นปีๆนะคะกรมชลประทานยังไม่สามารถตอบคำถามทางวิศวกรรมได
2: ้
3: ปัญหาคือติงตรงนี้แล้วก็คำถามต่อคือว่า 1. ตอบปัญหาเชิงวิศวกรรมไม่ได้ 2. เมื่อตอบไม่ได้ก็เลยถามว่ามันมีวิธีการอื่นที่มันใช้เงินน้อยกว่านี้และสร้างผลกระทบในทางลบน้อยกว่านี้ไหมคน 2,000 ครัวเรือนเกิดพื้นที่แก้มลิงใหญ่พอสมควรกับการทำกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรค่ะพี่ไพศาลแล้วถ้าพูดในเชิงการเมืองแกก็ติงว่าแล้วก็มาฉวยโอกาสช่วงนี้ดันโครงการนี
2: ้ผ่านครม.อย่างนี้บ้างทั้งสองคลองนะคือบอกเพราะมันก็เป็นสองท่อน
3: คลองเก่าก็รู้สึกว่าจะขยายใช่ไหมคะ
2: ก็มาลงที่นี่แหละที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็มีคลองรับอีกช่วงหนึ่งไปออกที่ ฉะเชิงเทราเนี่ยมันเป็น2ท่อนท่อนแรกเนี่ยเข้าใจว่างบไม่เยอะแค่ 40,000 กว่าล้านแต่ท่อนหลังเนี่ย100,002ประมาณ102ท่อนที่ออกจากไอ้ตรงท่าเรือแม่น้ำป่าสักที่จะไปออก
3: 106
2: อันนั้นรวมแล้วเป็น106
3: ค่ะ
2: ไอ้อันแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแนวคลองเดิมอยู่นะที่เขาจะปรับปรุงชื่อคลองอะไร
3: ก็คลองที่ว่าเนี่ยชัยนาทป่าสักอะค่ะ
2: แต่ว่าม
3: ันก็จะทำให้ขยายกว้างขึ้น
2: เป็นชื่อขุนนางด้
3: าน
2: เดิม
3: ใช่อนุสารอะไร
2: อนุสารใช่อะไรสักอย่างเป็นชื่อดั้งเดิมเขาบอกจะไปปรับปรุงคลองตัวนั้น
3: ของอนุส
2: ารดั้งเดิมอยู
3: ่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมในไทยทำให้โรงงานของ Toyota Motor 4แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวค่ะเป็นโรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งตอนนี้กำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์ให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนและเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วแล้วก็ที่การบินไทยเนี่ยประกาศระงับการบริการขนส่งคาร์โก้ส่งผลให้สายการบินหยุดรับไปถึงวันพุธที่6โอ้เขาบอกว่าแม้เส้นทางหลักเข้าออกกรุงเทพจะเปิดให้บริการแต่ว่ามันก็สร้างความวุ่นวายมากๆคือข่าวนี้พูดว่านอกจาก Toyota ได้รับผลกระทบ4โรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องความวินาศสังกะโรที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะทั้งรอยเตอร์ทั้งเกียวโดค่ะคุณสุภจีก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่การบินไทยจะหยุด7วันนานเกินไปค่ะหวั่นกระทบสินค้าเกษตรของเน่าเสียทุกวันนี้ก็เน่าเสียแล้วที่คุณเคลียร์เขาไม่ทันถูกไหมครับที่ไปสาร
2: ค
3: นส่งคาร์โก้อ่ะมีผลไม้ด้วยได้รับรายงานแล้วได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกค่ะ
2: เนี่ยวันนี้พี่ปลายสภาจุลีนุ่มแก้วสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาผ่านเหตุการณ์เนี่ยมานี่ใช่ไหมน้ำท่วมหัดใหญ่นี่ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: จุลีบอกว่าบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่หาดใหญ่และกรุงเทพทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำคำหนึ่งอย่างดีจากปากการสื่อสารของผู้บริหารคือคำว่าเอาอยู
3: ่กับถอดบทเรียนสองคำ
2: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอีกต่อไปแล้วเราไปที่ไหนก็ตามชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่ด้านหมายความว่าให้เก็บของได้เลย
3: ถึงคอแล้วค่ะ
2: ตอนนี้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วหลังจากนี้ขอให้แก้เคล็ดหน่อยอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วขอให้ดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเอาอยู่ได้2วันก็จมทั้งเมืองครั้งนี้ก็เหมือนการรองนายกบอกว่าเอาอยู่แป๊บเดียวชาวบ้านรอคอแล้วแล้วก็
3: แล้วก็คำว่าถอดบทเรียนพอสักทีเธอถอดบทเรียน
2: บอกว่าถอดจนเหมือนกับ
3: ถอดกางเกงใน
2: กางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยยางยืดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อบง ไม่รู้แปลว่า
3: ก็เอาหนังสติ๊กไปรัดสิถ้ามันยืดอ่ะ
2: ใช่ใช่ถ้าเราต้องขมวดกางเกงนอกหนังติ๊กรัดนะครับถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อโบงแล้วมันถอดจนหลุดลุ่ยถ้าพิมพ์เอกสารที่ถอดมาได้ก็คงเท่ากับตึกรัฐสภาเราเพิ่งถอดที่หาดใหญ่มา10เดือนตอนนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะ

0: จูรีอภิปราย
1: ก็เรียนว่านะคนที่ควรจะถอดบทเรียนที่สุดคือคนไทยค่ะคนไทยต้องถอดบทเรียนนะคะไปรอให้พวกผู้ว่าพวกรัฐบาลถอดบทเรียนเราก็เจ๊งกันพอดีเรานี่แหละต้องถอดบทเรียนตัวเราเอง
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ผม
0: ตอนนี้นักข่าวเขาเริ่มจากจุดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเขาเริ่มไปตามจุดเล็กๆตามคือในซอยในอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ที่ซอยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันสูงนะมันก็ท่วมแค่ตะตุ่มอะไรนี่บ้างนะแต่พอลงไปแล้วมันถึงหน้าอกเลยมิดหัวอะไรเงี้ยใช้ท้ายๆซอยมันอยู่ลึกลงไปอ่ะแบบถนนมันมาเงี้ยในซอยแล้วก็หักลงไปเงี้ยเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะแถวลาดพร้าวแถวหลายหมู่บ้านแถวสายไหมแถวอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรือล่มเวลาไปช่วยคนแล้วคนเสียชีวิตเป็นยังไงวันนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่ไพศาล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังทั้งใน Facebook และในวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับรับสัญญาณจากสทใช่ทั่วโลกเลย
3: ทั่วโลกแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ด้วย
2: สวัสดีทุกท่านนะใครยังอยู่บนรถนะครับก็ค่อย
3: ๆบนรถเมย์ก็มีด้วยนะ
2: บนรถเมย์
3: เพราะว่ามี FC เราบางคนบอกว่านี่ฟังบนรถเมย์เขาเปิดลั่นรถเลย
2: น่ารักมาก
3: น่ารักที่สุดเลย
2: ใครอยู่บนรถเมย์ได้นั่งก็สบายหน่อยใครยืนก็ทำใจล่มๆใครฝ่าน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้น้ำลดไว
3: ๆขอให้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากปลิงระวังนะคะอะไรต
2: ั
3: วสัตว์อะไรที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่เห็นนะแล้วบางพื้นที่น้ำท่วมขังหลายวันแล้วนงเน่าแล้ว
2: ใช่ใช่ใครที่อยากจะพูดคุยก็นะครับมาแล้วหลายท่านด้วยนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีนะครับพี่นันบอก60ลงมาแล้ววันนี้วัยเกษียณไงคนเกษียณนะ
3: เฮ้ย16ไงพบตรก็ได้16
2: อะไรอย่างนั้นก
3: ็1กับ6บวกเป็น7อะไรแล้วแต่6 1 1
2: น่าจะดวง
3: แล้วแต
2: ่พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่กฤษณาบอกรับฟังรับชมอยู่ที่สุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับน้ำท่วมไหมพี่สุโขทัย
3: เมื่อกี้เจอดัดน้องดาราพินุเป็นวงพินุเขาอยู่สุโขทัยบอกก็มันก็ล้อมล้อมอ่ะมีล้อมล้อมแต่ว่าไม่เข้าบ้านเขาน้ำมันท่วมไปหมดอ่ะเนาะแต่มันยังไม่มันไม่ใช่54นะคราวนี้เนี่ยท่วมน้ำฝน
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: พี่พิเชษฐ์แวะมาเอื้ออาทรลาดกระบัง2หน่อยนะครับ
3: โด่ง
2: คุณยายส่งบอกอยู่เคหะร่ม9นี่ไงโซน11ซอย7ถึง8ใช่ไหม
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอน้องโด่งก็ทักทายเลยนะคะ
2: เดี๋ยวผมพยายามหาเรือแล้วก็ลองเข้าไปดูนะเข้าไปสำรวจเห็นเขาบอกขยะเยอะใช่ไหมพี่ที่ร่ม9เนี่ยแล้วก็มิดหลังคารถเลยนะรถที่จอดอยู่ชั้น1อ่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนนะก็จะพยายามลองเข้าไปดูนะครับมาค่อยๆคุยกันไปเริ่มข่าวกันนะครับสวนสยามยังไม่ลดพี่ณรงค์วุฒิบอกโอ้โซนตะวันออกโดนหมดเนาะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ขอไปที่น้องเนเน่ก่อนนี่น้องเนเน่พี่เห็นบอกว่าจะมาร้องเพลงให้คนกรุงเทพฟังที่สยามพารากอน4ตุลาคมนี้บรรยากาศได้ยังพี่4ตุลาคมวันอะไร4ตุลาคมวันเสาร์วันอาทิตย
3: ์วันอาทิตย
2: ์น้ำไปหมดแล้วมั้ง
3: ก็พี่ว่ายังนะ
2: คนที่ฝั่งอยู่ฝั่งบ้านน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ในใจกลางเมืองก็ไปให้กำลังใจน้องเนเน่กันหน่อยส่วนใครที่บ้านน้ำท่วมอยู่ก็น้องเนเน่เขาก็ส่งกำลังใจให้อยู่นะเขาก็ไม่ใช่ว่าแหมน้ำท่วมจะมาร้องเพลงอะไรเขาก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเธอก็จะมามีอีเวนต์นะครับนะในกรุงเทพละนี่นะครับคนกรุงเทพก็เตรียมรอชมเลยเพราะว่าคนภูเก็ตเขาได้ดูกันไปแล้วนะ
3: แล้วเขาจะเล่นคอนเสิร์ตกับ
2: ใครพี่
3: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
2: ต้องรอดูพิเศษเขามีคอนเสิร์ตใหญ่
3: 30ปีของเขาอะไรอ่ะที่ราชมังเลยไม่ใช่หรอ
2: 21พฤศจิกา
3: อ๋อนู่นอีกนาน
2: นะครับก็เตรียมพบกับน้องเนเน่นะครับวันอาทิตย
3: ์ Royal.
2: ตอนบ่าย 3:30 ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะฮะอ๋อแต่เขาคืออย่างนี้เขาจะขึ้นขบวนแห่ก่อนให้เราได้โบกไม้โบกมือกันตอนบ่ายโมงแล้วก็บ่าย 3:30 เขาจะให้สิทธิ์ 1,000 คนนะครับจะได้เข้าไปเจอกับเนเน่รอยัลโดยการกดคูปองผ่านแอปนะฮะของวันสยามซุปเปอร์แอป
3: วันแบงคอกเหรอ
2: ไม่ที่อันนี้ของสยามพารกรนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาคงมีวิธีร่วมละนะครับนะได้ 1,000 คนเข้าไปกดรับคูปองไปร่วมสนุกไปเจอเนเน่กันนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เฮ้ยอันดับ9ทะเลเกาะล้าน
2: ไม่ต้องตกใจครับพี
3: ่ไม่ก็เห็นพี่เห็นภาพไม่เขียวเลย
2: ถ้าอยู่ๆเฮ้ยอันดับหนึ่งนี่ตอนนี้ตกใจแล้วเพราะมันเพิ่งทุ่มครึ่ง
3: ไม่มันเห็นแล้วมันตกใจว่าทะเลมันเปลี่ยนสีไปอย่างนี้จริงๆเลยคือเดี๋ยวนี้โด่ง
2: เขียว
3: เวลาเราเห็นภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใจพี่เนี่ยจะต้องตั้งสติก่อน
2: AI หรือเปล่า
3: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันประสิทธิภาพมันโอ้โหมัน
2: ันนี้เหมือนแพลงต้อนทะเลสีเขียวไม่น่าลงเลยเนาะ
3: มันแพลงต้อนเลยเนี่ยมันโอ้โห
2: มันดูไม่ใช่ทะเลบ้านเราเลย
3: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าที่เกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้พบว่าทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินักท่องเที่ยวก็แปลกใจกันมากเลยนะคะเขาบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือว่าแพลงต้อนบลูมนะคะซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยเฉพาะเกิดในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะคะโอ้เขียวมันเหมือนตะไคร่น้ำบ้าดงคล้ายๆไหม
2: ใช่คล้ายๆงั้นเลยเนาะมันเขียว
3: มันเหมือนตะไคร่น้ำเกาะอยู่เลยอ่ะ
2: ครับ
3: เกิดขึ้นที่เขาบอกเกิดภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนักลมแรงสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารแล้วก็ตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนจากปกติเนี่ยสีฟ้าเนาะเป็นสีเขียว
2: ครับผม
3: แล้วก็สีอื่นๆอีกตามความหนาแน่นของแพลงต้อนนะคะมีข้อมูลจากทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแพลงต้อนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งแล้วก็กระแสน้ำอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลเนี่ยก็สามารถนำพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมเนี่ยจะเกิดหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก่อนที่สภาพจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่าไงไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเหรอ
2: ก็เดี๋ยวมันปกติมันมาเองไปเองเนาะ
3: มาเองไปเองเงี้ยเหรอ
2: ครับผม
3: ดงมันสีเดียวกับไอ้นี่เลยเนาะต้นไม้บนภูเขาอะเกาะล้านเธอเพิ่งไปมาไม่ใช่เหรอ
2: ใช่โอ้โหตอนไปมาสีฟ้าใส
3: อ
2: า
3: ทิตย์หน้าฉันจะไปเกาะช้างเกาะสีชัง
2: โอ้โห
3: ฉันก็ถามกรมอุตุเรียบร้อยแล้วด้วย
2: เจอฝน5ถึง10
3: 8
2: ฮะ
3: 8
2: 5ถึง8เหรอ
3: 8ถึง10แต่ว่าวันที่จะลงไปเกาะสีชังวันที่9นี่ฉันถามเดี๋ยวนี้ขอบอกเลยนะคะว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีไลฟ์สดนะคะดิฉันก็เห็นคนเฮ้ยเขาอ่านคำถามด้วยอ่ะเขาตอบด้วยอ่ะ
2: ล้อ
3: ขอวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยค่ะจะเดินทางไปเกาะสีชังนะคะไม่ทราบว่าในพัทยาฝนจะตกไหมคะแล้วจะนั่งรถไปเกาะสีชังนี่จะไปได้ไหมคะจะมีฝนมีจะมาสุขไหมคะเขาตอบมาครับคุณจันแรมในช่วงนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าการไปเกาะสีชังเนี่ยไปช่วงเช้านะครับเพราะว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายนะคะ
2: ตอบละเอียด
3: ตอบละเอียด
2: อันนี้คือในเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเลยใช่ไหม
3: แล้วเขาก็พูดสดด้วย
2: ก็ใช่คือเข้าไปดูในเพจแล้วก็
3: ในเพจ
2: เ
3: ลย
2: เราถามได้เลย
3: จะบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพิ่งเดี๋ยวนี้เป็นมิติใหม่ที่ฉันจะติดกรมอุตุไปแล้ว
2: เอาหรอ
3: แล้วเขาไลฟ์สดบ่อยมาก
2: ขอเข้าไปดูหน่อย
3: ไลฟ์สดเขาไลฟ์สดบ่อยมากเลยแล้วเขาก็ไปคนเข้าไปถามเขาบอกเลยนะพี่ตอนนี้ที่ชาเชิงเซาจะตกไหมคะจะหยุดเมื่อไหร่ชลบุรีเมื่อไหร่แล้วปราจีนบุรีล่ะแล้วบุรีรัมย์ล่ะเขาตอบหมดเลยนะแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดเยอะด้วย
2: นี่ล่าสุดคุณผู้ฟัง
3: ว่าไง
2: เขาทำกราฟิกฝนจะไปสุพรรณนะพี่
3: อย่ามาเรียนแบบฉัน
2: เขาวัยรุ่นนะเนี่ย
3: ก็บอกแล้วไง
2: เขาใช้คำวัยรุ่นขึ้นเข้าใจง่ายฝนจะไปสุพรรณ
3: ก็คือบอกว่าหัวจะปวดเขาบอกหัวจะปวดเขาบอกอย่างเงี้ยเพิ่งจะอุ่นขึ้นฝนจะมาอีกแล้วใช้คำอย่างเงี้ย
2: 1-3 ตุลาฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่ 5-8 ตุลา
3: เป็นไงล่ะ
2: นี่คนกรุงเทพนะอ๋อนี่นะพี่อะไรนี่ป่ะพี่ไปถามว่าอะไรนี่ป่ะ
3: ถามในเขาจะมีถามเนี่ยมีถามเลยถามในเข้าไปถามในนี้เลยในนี้เลย
2: ใช่ไหม
3: ใช่แล้วเขาก็จะดูอ่านแล้วก็ตอบเลย
2: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวนี้ถามในกรมอุตุก็
3: เขาปรับตัวแล้ว
2: ชัดเจนดี
3: ใช่เขาปรับตัวแล้ว
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะครับผมพาไปที่ปทุมธานีบ้านพี่ตาเขานี่ธัญญะ
3: เขาบอกเขาบ้านเขาน้ำไม่ท่วม
2: นะเดี๋ยวขอให้
3: เพราะอะไรลูกเธอไม่ท่วมแล้วป่ะเธอปล่อยน้ำมาบ้านพี่ไงจ๋า น้ำจากธัญญะรังสิตเนี่ยมันลงมาคลอง6วาสายล่างบ้านพี่ไง
2: เออ้าวอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำเหนือมาได้ทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ
3: เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้ไปทางนี่ทางประเวศนู่น
2: เฮ้ยครับผมแค่นี้ก็หนักจะแย่แล้วนะครับคือที่ปทุมที่ธัญญะตอนนี้เนี่ยนะครับ มันมีคนมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อเรือมาตั้งแต่ปี65ปีนี้ได้เอาออกมาใช้ขนกระสอบทรายไปช่วยชุมชนใช้ขนข้าวขนของนะครับของผู้คนใช้ออกไปซื้อข้าวปลาอาหารผ่าเพื่อนบ้านฝากทงฝากซื้อก็ใช้เรือลำนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดที่หมู่บ้านช้างทองครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะฮะที่ปทุมคนร้ายมาขโมยเรือลำนี้ของชาวบ้านไปนะพี่เจ้าของบ้านบอกโอ้โหมันเหมือนเป็นเรือส่วนกลางอะที่เอาไว้ช่วยแม้แต่กระสอบทรายไม่มีก็เอาเรือไปขนใครจะขอขนของออกก็ขอเอาเรือลำนี้ไปขนใครจะขอไปซื้อกับข้าวก็เอาเรือลำนี้ไปซื้อแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับผูกเรือไว้กับเสาไฟหน้าบ้านตื่นเช้ามาเรือหายอยู่แต่เสาไฟ
3: เขาตอนนี้เรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญนะ
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเอาเรือไว
3: ้ก็ไม่แน่จริงไงถึงที่เอาแต่เรือไป
2: เอาเรือไปแล้วก็เหลือเสาไฟทำไม
3: น้องพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
2: มันไส้มัน
3: เขาไม่แน่จริงไง
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเหลือเรือให้ชาวบ้านเลยครับนะฮะก็นี่แหละคาดว่าคนร้ายเนี่ยนะก็คงจะเอาเรือไปใช้ในช่วงนี้เหมือนกันพี่พรทิพย์เจ้าของเรือและเจ้าของบ้านนะครับบอกว่านะถ้ามีสำนึกขอให้เอามาคืน เธอโทรแจ้ง191แล้วถ้าเอามาคืนนะก็ยังจะพอให้อภัยนะครับเธอมีคลิปวงจรปิดรูปพรรณสันฐานคนร้ายเธอมีเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ประจานด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนะเราต้องใจเขาใจเราอย่าเห็นแก่ตัวกันนะคือพี่เอาไปพี่สบายพี่มีเรือใช้แต่ว่าพี่รู้ไหมว่าเรือลำนี้มันช่วยหลายชีวิตในหมู่บ้านนะฝากไว้นะครับ
3: อย่าเอาไปเป็นของส่วนตัว
2: แน่จริงคืนนี้เอาเรือมาคืนแล้วเอาเสาไฟไป
3: ประกาศเลยว่าต้องประกาศไปผ่านรายการเลยว่าเนี่ยใครที่เอาไปเนี่ยสำนึกผิดแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาโทษกดเครื่องอะไรขอให้เอาเรือกลับคืนมาอย่างเดียว
2: ใช่พี่เขาบอก
3: พี่เขาบอกเลยใช่ไหม
2: เออ
3: ประกาศ
2: อย่าง
3: น
2: ี้
3: อย่างนี้ถือว่านักเลงดี
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7เนาะอันดับ7นะคะมาฟังอาจารย์สิต่างพิไลล่าโอ้ยอาจารย์คนนี้ตอนนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็เชื่อถือข้อมูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะแจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมคือใช้คำภาษาง่ายๆเลยทุกคนคะอาจารย์พยายามอัปเดตข้อมูลฝนแล้วก็น้ำท่วมให้วันนี้ที่หนักสุดคือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราช

บุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองนะคะที่วันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยระบายแล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับน้ำปี 2,500

0: แล้วนะคะส่วนอพยพอยู่ที่ไหนหาข่าวกันได้ในจังหวัดนะคะนะคะเขื่อนตอนนี้ที่เต็ม 100% หรือเฉียดเฉียด100หลายเขื่อนเลยมีป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิราลงกรต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวจัดการตัวเองเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นสูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมค่ะเพชรบุรีบ้านเฮานะน้ำลดนะคะระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าตัวเมืองนะคะพื้นที่ริมน้ำพิจารณายกย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลข 2,500 เนี่ยเห็นแน่ๆอาจไปถึง 2,800 แต่พูดถึงนะเขาขอมาจริงแต่ล่าสุดเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่คุมสทช.นะบอกเขาขอมาจริงขอระบาย 2,500 แต่ชะลอไว้ก่อนค่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ขึ้นไปถึง 2,800 3,000 เนี่ย
1: oh.
0: พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยแน่นอนต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยอาจารย์สิทธาก็บอกว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยแล้วก็บางบานบางทรายย้ายได้ย้ายนะคะไปติดตามกันได้นะคะที่เพจ Facebook สิตางพิไลล่านะคะใช้ภาษาอังกฤษค่ะ SITANG แล้วก็พิไลล่าเข้าใจว่าถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยก็น่าจะขึ้นภาษาอังกฤษนะอาจารย์สิตางพิไลล่าเป็นอาจารย์ของวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแล้วเกษตรศาสตร์แห้งหรือยังคะ
1: เกษตรน้ำท่วมไหม
0: ท่วมดีเข้าไปทางนู้นเลยนี่สี่ระวง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับแล้วรถที่ว่ารถคันยี่ห้อนั้นนะเขาก็ผ่าฝ่ามาจากถนนตรงเกษตรนั่นแหละเออข้างในก็ท่วมเข้าไปข้างในนะ
1: ครับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่วันนี้ถ้าอ่านอาจารย์สิตางแล้วไม่อ่านข่าวนี้นี่มันเหมือนมันไม่มัน
0: นี่อาจารย์คนหน้าตาสวยนะเห็นไหมล่ะ
1: สวย
0: น่าจะอายุ40นิด
1: คือหลังจากที่อาจารย์เขาไปฟาดนะกับรัฐมนตรีที่สั่งให้ปิดประตูน้ำที่เขื่อนเนาะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่เด็กวิ่งเล่นอ่ะใช่ไหมฮะก็แกก็โดนขุดคุ้ยประวัติแกก็โดนชาวเน็ตกลุ่มที่เขาเลิฟอีกฝั่งนึงอ่ะ
0: เขาก
1: ็พยายามจะหาประวัติอาจารย์เนี่ยมาแขวนนะครับจนล่าสุดพี่กวยนะเก็บโพสต์ Facebook
0: กิด
1: นะครับนะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาหาประวัติหรอก
0: ฉันเองนักเลงพอ
1: ใช่ฉันเนี่ยนั่งที่ปรึกษามาหลายยุค
0: ที่ไหนบ้างคะ
1: แต่รัฐบาลนี้เนี่ยไม่ตั้งฉันเพราะด่าตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่เขาเลยไม่ตั้งนะแล้วแกก็บอกนะว่าเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนะยุคหนึ่งแล้วพวกเราทั้งคณะลาออกทั้งคณะเกือบทั้งคณะเพราะไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเลยเจอแต่หน้าพี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากแกก็เลยคณะของแกก็เลยลาออกเลย
0: โอ้เจ๋งอาจารย
1: ์ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยไล่ประวัติว่าปีไหนเขาทำอะไรปรากฏว่าปีที่ท่านลาออกเนี่ยเป็นปี62เป็นคณะทำงานของคุณท็อปวราวุธตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะตอนนั้นคุณท็อปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
0: ์
1: อาจารย์เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์
0: ถ้าไม่เจอหน้ารัฐมนตรีท็อปเลยเจอแต่พี่สาวคือคุณกัญจนา
1: คุณกัญจนา
0: ศิลปาชาแน่ๆงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
1: ออกเลย
0: ออกเลยอย่างนี้ต้องลาออก
1: เนี่ย
0: เอาแล้ว66ถึง69
1: 66ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเกษตรคือคุณธรรมนัส
0: ผมเผาผู้กอง
1: เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร
0: แล้วเป็นไงทำงานด้วยกันได้ดี
1: เขาไม่ได้บอกว่าเขาลาออกแสดงว่า
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ด
0: ้
1: วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาแซะไม่ต้องมาสอนฉันสอนตอนนี้ฉันสอนทั้งนิสิตตีโทเอก
0: นี่เป็นไงล่ะ
1: นะครับ
0: ขออวดปีที่แล้วนิสิตปตรีบวชให้เป็นแฮชแท็กอาจารย์คนโปรดค่ะเป็นไงล่ะเคยบรรยายให้ว่าที่ส.ส.แล้วก็ส.ส.สมาชิกพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้งเป็นการทำงานอนุก็หลายคณะ
1: ก็ที่แน่ๆอาจารย์สื่อสารตรงไปตรงมาเนาะอย่างเช่นน้ำทะเลหนุนนี่อาจารย์ก็เป็นคนบอก
0: นี่อาจารย์โพสต์กับอาจารย์วีระด้วยนี่มีอาจารย์วีระด้วย
1: เพราะอาจารย์เป็นกรรมธิการ
0: งบประมาณ
1: ครับผมนะฮะ
0: อยากรู้อะไรอีกน้อง ต้องยื่นซีวีสมัครงานแล้วจะเอาลิสต์

0: งานตีพิมพ์วิชาการอีกไหมถึงจะไม่เยอะไม่ได้หรูทำเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ตำแหน่งรอสอที่ได้ไม่ได้ซื้อมานะจ๊ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ๋งจริงคือคนที่ออกพูดอย่างนี้ได้คือฉันต้องมีของอ่ะ
1: นะแล้วเขาก็คงอาจารย์เขามีความรู้ความสามารถอ
0: าจารย์แต่อยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองเป็นไงบอกหน่อยสิ
1: บอกหน่อยสิรอดูโพสหน้า
0: บอกหน่อยสิอยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองแล้วเป็นยังไง
1: เออครับผมมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่าย
6: ินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
13: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายหน่อยพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วพี่เอิร์กสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับพี่มานพพี่ชาซิมานะครับส่งน้ำมาลำตะคองรออยู่เด้อยังไม่เยอะลำตะคองยังได้อยู่ใช่ไหม
0: หรอหรอหรอจะเอาหรอพี่ชาซิมาจะเอาน้ำหรอจะเอาน้ำหรอ
1: เอาน้ำหรอจะเอาน้ำใช่ไหม
0: เออคุณคมคุณคนสันโดษจะเวลาฝนตกมากเขาก็แจ้งเตือนนะถ้าได้ดูเขาจริงเนี่ยเขาก็ดูนะกรมตัว
1: ครับผม
0: คือแต่ตอนนี้เขาปรับแล้วหลังจากที่คนบอกว่าเขาพูดอะไรแล้วมันเป็นวิชาโกงวิชาการเกินไปเนี่ยเขาปรับนะโดยเมื่อเช้าที่ฟังเขาว่าเขาบอกเออเนี่ยก็มีอะไรก็ให้คือเขาบอกว่าเขาพยายามปรับเนี่ยเขาก็โอเคเนาะเหมือนเขาโดนด่าโดนอะไรนู่นเนาะ
1: ทักทายลูกสาวหน่อยได้ไหมลูกสาวพิมพ์มาบอกฟังอยู่ค่ะน้องลินฟังอยู่ค่ะน้องลิน
0: น้องลินน้องลินป้ากล้วยนะคะ

0: ฟังอยู่เหรอคะไปทำการบ้านเลยปิดเทอมนี่ปิดเทอมฟังพ่อนี่คืออะไรคะคือ
1: เฝ้าฉ่ำมาก
0: เฝ้าพ่อให้แม่ใช่เปล่าดูว่าพ่อบอกว่าจัดรายการจัดจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แม่สั่งมาว่ารีนไปฟังสิที่บอกว่าทำรายการยังไม่กลับบ้านเนี่ย
0: เออจริงเปล่า
1: เออจัดจริงหรือเปล่า
0: เออนะจริงเอาจริงนะพ่อเขาเคยประสบการณ์เขาตรงไงพ่อ
1: เคยอะไรน่ากลัวพ่อเคยอะไรเคยหนีงานหรือเคยอะไรเอาให้ละเอียด
0: พ่อเขาได้เคยประสบการณ์ตรงว่าเขาทำงานอยู
1: ่
0: แล้วมีคนที่บ้านคนหนึ่งอะนะคะโทรเข้ามาเฮ้ยคนนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวมาถึงสิบ
1: คงจะได้คนละข่าวพี่ด้วย
0: ไปเธอข่าว
1: ก็ท่านนายกแจงแล้วนะครับเรื่องของการแจกเงินเมื่อคืนนี้ที่มีคลิปหลุดออกมาไปเดินสายไหมกับพี่เอกเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วมันมีช่วงหนึ่ง
0: สายใหม่ก็ไม่รอด
1: แล้วมีช่วงหนึ่งก็โอ้โหชาวบ้านมันล้อมใหญ่เลยเสียหนูก็หยิบแจกคนละใบคนละใบคนละใบนะครับ
0: ได้กี่ใบก็ไม่รู้นะเขาเห็นตอนหลังบอกว่ามันมีแค่เนี้ยมันหมดแล้ว
1: เออนะครับเนี่ยท่านนายกก็ถูกถามเรื่องคลิปดราม่าคลิปนี้ท่านนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่เอาไปแจกเนี่ยมันหมดก็เลยให้เป็นเงินแทนแต่เงินของผมเนี่ยเป็นเงินสะอาดท่านนายกบอกอย่างนั้นนะนายกบอกอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ยืนยันนะว่าอ่ะนะเงินที่ท่านให้ชาวบ้านเนี่ยเงินเป็นเงินสะอาดก็บางคนได้ถุงยังชีพบางคนยังไม่ได้ท่านก็ให้เงินไปแทน
0: ท่านก็เลยให้
1: แต่คนละร้อยมั้งเห็นอ่ะใช่ไหมพี
0: ่พัน
1: เหรอ
0: ใช่
1: เอาคืนนี้ท่านนายกมาตรวจที่ไหนฮะ
0: ไปถาม
1: เดี๋ยวผมกองเป็นผู้ประสบภัย
0: บ้าร้อยบาทท่านจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยฮะปลากระป๋องหนึ่งยังไม่ได้เลย
1: เออหรอละพันใช่ไหมเอาพันหนึ่ง
0: เออฮะปิดท้ายด้วยอันนี้เดี๋ยวไปอันดับเลยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ตอนนี้ในกทม.เขาก็มอนิเตอร์แล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นรายชุมชนตอนนี้มี15เขตที่น้ำท่วมสูงนะคะก็15เขตนี้ก็คือคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีราชกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็มีรวมๆแล้วใน15เขตเนี่ยประมาณกว่า1ล้านคนนะคะหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า 3,347 แห่งนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยให้โทรไปได้ที่1555เนาะ1555หรือปพ.ก็1784หรือฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเขา
1: 1669
0: นะคะตอนนี้กทม.ตอนนี้กทม.เขาบอกว่าได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูแล้วกว่า 10,000 เคสเลยอ่ะเออนะคะตอนนี้กทม.เองเนี่ยได้จัดรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อไปช่วยเหลือในความสะดวกในการเดินทางต่างๆแล้วอพยพประชาชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรวมไปถึงจัดข้าวกล่องให้ประจำชุมชนเฉลี่ยวันละ 200,000 กล่องนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลแล้วก็เริ่มทำความสะอาดล้างบางพื้นที่ที่เริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็นี่แหละพรุ่งนี้ดงเขาจะไปเคหะล่มเกล้านะคะแล้วก็จะไป
1: โซนนี้หนักอยู่นะทั้งคลองจันทร์ล่มเกล้าลาดกระบัง
0: น้ำมันจะไปตรงไหนเป็นที่ต่ำอะดง
1: วันนี้ทางฟังทางรองผู้ว่านะครับ
0: วิษณุ
1: ใช่ครับวิษณุบอกว่าลาดกระบังเนี่ยมันอยู่เขตสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องดึงน้ำจากลาดกระบังเนี่ยเข้าคลองประเวศแล้วก็ดึงไม่ถึงสถานีพระโขนงก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับอดทนกันนะครับฝนไม่มีช่วงนี้ขอให้น้ำลดกันไววันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพี่กวยนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ล่อยได้ใจเขาเบา

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแพร่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโก
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับ

0: ภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

สวัสดีครับยินดีต้อนรับแกเข้าสู่ LTM FM 95ครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่30แล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหสิ้นเดือนสิ้นใจจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่รู้เจออะไรบ้างครับทุกคนน้ำเขาท่วมเลยฮะโอ้ยไปไหนไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ขออนุญาตโฟนอินกับพี่ๆทุกท่านแล้วกันนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะขออนุญาตทักทาย FC นะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีครับพ่อบอสอุ๊ยนี่พี่ไปเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแอดมินนะแอดมินทำงานนะแอดมินนะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะครับผมนี่เลยแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับผมสวัสดียายออสด้วยนะครับผมยายออสสามย่านเข้ามาแล้วนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะครับพี่ณรงค์ยินดีนะครับสวัสดีครับรับชมอยู่นครศรีฮะโอ้โหนครศรีเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กทมนี่ต้องบอกว่าน้ำนี่แบบท่วมกันสนั่นเลยนะฮะดีเจก็ประสบภัยตอนโอ้โหไม่สามารถไปห้องส่งได้ขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะฮะ บอกว่าเคหะร่ม9ท่วม 4-5 วันแล้วนะฮะไม่เห็นมีเรือนะครับมาช่วยเหลือขนส่งเลยนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ๆอาสาหรือว่าพี่ๆหน่วยงานตอนนี้กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสมุทรปราการนี่ต้องบอกว่าโหหนักเหลือเกินทุกคนครับหนักมากๆเลยนะสมุทรปราการนี่มีบางบ่อนะครับบางเสาธงแล้วก็บางพีนี่ฮะโดยเฉพาะเส้นถนนเทพรักษ์นี่ฮะแล้วก็ธงแอร์แบกนะฮะต้องบอกว่าโหท่วมสนั่นเลยนะฮะขนาดวันที่30แล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยยังท่วมอยู่เลยยังมีน้ำขังอยู่นะและที่สำคัญนี่แบบเห็นบอกว่าน้ำเหนือเลยจะมานะต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมตัวกันนะฮะพี่น้องชาวสุรปราการนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางนะใช่ภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครนะฮะหรือว่าเขตริมมณฑลนะฮะต้องเตรียมตัวจริงๆนะฮะอันตรายเหมือนกันนะบางทีมานี่มันแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโหต้องน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจพี่ๆที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสคนหล่อโอ้โหสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเห็นพี่เดือนเพ็ญขอเพลงเข้ามากลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนก็ขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่

0: ใช่ของเธอจากน้องนันนันเนี่ยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะตอนนี้จังหวัดไหนมีฝนบ้างครับตอนนี้แชร์กันหน่อยตอนนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับผมทักทายพี่ทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพรด้วยนะครับน้องพรพระแม่ธรณีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะเอาละฮะช่วงนี้ครับ20:25 นนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินคนไหนครับสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาเลยนะฮะ4689400นะฮะและที่สำคัญเนี่ยช่วงหน้านะฮะในช่วงของสายชิงหัวใจนะฮะหนุ่มระมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะที่สำคัญช่วงนี้ฮะขอขอบคุณด้วยฮะช่วงฮิตมาราธอนเนี่ยขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำไม้ของเราเนี่ยอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะอากาศเป็นไงบ้างสุพรรณบุรีเนี่ย
2: อ๋อฝนไม่มีนะครับไม่ตกมาช่อง
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ไม่มีฝนแล้วนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ว้าพี่ลุงครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอเพราะพี่รักจริงครับ
1: เพราะพี่รักจริงของ1ใช่มั้ยจ๊ะ1 BK ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: ขอเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ครับผมมอบให้น้องนูดีด้วยแล้วก็ถึงแก๊งฟ้าดีเจทั้งแก๊งเลย
1: ครับผม
2: สุภัณฑ์ให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้โอสุภัณฑ์ด้วยแล้วก็ให้พี่เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกเที่ยงทุกค่ายที่ฟังคืนนี้แล้วก็พิเศษล่างใหม่กับดีเจเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับขอบคุณ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายน้ำไม้ของเรานะฮะจากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะโหยโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะเพราะพี่รักจริงนะจาก1 BK นะฮะเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าโหยเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากเลยนะใน TikTok ณตอนนี้นะฮะคนกันไปเล่นเยอะมากเลยครับผลงานเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้หนูดีครับผมน้องหนูดีของเรานะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่วันนิสาด้วยนะพี่นกสุพรรณนะฮะทุกคนเลยฮะทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ครับอาล่ะช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยครับผลงานเพลงเพราะพี่รักจริงจ้า

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบพระคุณสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับอยู่กับหนุ่มหน้ามนกันยาวๆเลยนะครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะจากไทยพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกนี่เสียเปียกบอกว่าขอเพลงคนต้นทางให้คนขายลาบด้วยครับดีเจบอสนี่เสียที่บ้านน้ำท่วมไหมฮะเนี่ย โอ้ตอนนี้ดีเจเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะเสียยากเลยนี่ครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับผมพี่รัตมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับทักทายทุกท่านพี่อุทัยมาแล้วนะครับพี่อุทัยบอกว่าฟังประจำทางวิทยุครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยเมื่อกี้เห็นแอบเห็นแว่วๆว่าแบบพี่ดาวมาหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยเห็นมีแต่คนถามหาพี่ดาววันนี้พี่ดาวหายไปไหนไม่รู้เนาะปกติพี่ดาวนี่จะมาก่อนเลยนะฮะมาเร็วซะด้วยปกติพี่ดาวเข้าจะมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่เห็นพี่ดาวแต่เสียเปียกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นพี่รุนหลายวันเลยนะพี่รุนหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเสียเปียกน้ำท่วมไหมเนี่ยต้องทักทายเสียเปียกหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าเสียเปียกน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยเสียเปียกได้จะขายลาบอยู่ไม่รู้ว่าขายลาบอยู่แถวไหนเดี๋ยวมีโอกาสนี่เดี๋ยวผมแวะไปกินนะเสียนะทำให้ผมกินหน่อยนะผมขอแบบต้มขมอะไรเงี้ยต้มขมแซ่บๆไปเลยนะเสียเมื่อกี้เสียขอเพลงเข้ามาด้วยคนต้นทางเดี๋ยวจัดให้นะฮะเสียฮะอยู่กันยาวๆหน่อยวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปห้องส่งนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่าทางสูตรประธานตอนนี้โหน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เลยบางบ่อก็ท่วมนะฮะแล้วบอกว่าทางที่ผมต้องไปจัดรายการประจำอ่ะเป็นทางที่น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะซอยแอร์แบ็กนะครับผมเอแบ็กถูกแล้วฮะใช่ครับซอยเอแบ็กนะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งบางบ่อแล้วนี้โหก็ท่วมนี่ฮะตอนนี้คือปักธงละสมุทรปราการนี่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยู่แถวบางบ่อบางเสาธงบางพีนะครับต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนะฮะน้ำเหนือก็กำลังจะมาด้วยและที่สำคัญน้ำทะเลยังพร้อมที่จะหนุนอีกน้ำเก่ายังไม่หายเลยเพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานนะฮะก็พยายามรีบระบายน้ำอยู่แต่ก็ขอภาวนาให้มันแบบระบายได้ทันเนาะก่อนที่น้ำแบบจะมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำเก่ามันยังมีอยู่ระบายไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วน้ำใหม่มาสมทบมันก็โหยหนักกว่าเดิมฮะจริงๆสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องบอสวันนี้ไม่มาเลยจ้าโหต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไปไม่ได้นะจริงๆในหมู่บ้านอาจจะไม่ท่วมนะแต่ว่าทางบริเวณรอบบ้านใช่ทางที่เดินทางประจำมันท่วมนะมันไม่สามารถไปไหนได้เลยก็เหมือนตอนนี้โดนขังไว้อยู่ฮะโอ้ออกไปไหนก็ไม่ได้ครับ

ยากเลยเนาะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเองซะงั้นนะฮะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวรอน้ำลดสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียเปียกบอกว่าไปขอนแก่นน้องบอสน้องไป

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เทียนกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะเห็นขอเพลงกันเข้ามานะส่ง SMS ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะครับให้สิทธิ์สายแรกฮะและที่สำคัญช่วงหน้าครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์หนึ่งสายครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้ว

0: ขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัขกัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปินเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปินเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยส่งตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการจากพายุใต้ฝุ่นตู้จูเวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย

ตุกฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลตเป็นฮิตฮิต4ภาคครับ21:09 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสถานีพี่ทุกท่านครับวันนี้ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะเอาละตอนนี้สารมัยอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮีย
3: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: จ้าจ้า
3: พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
4: ้โทรจากโคราชอำเภอขามตะแกแสงจ้ะ
3: โอ้โคราชโคราชโคราชมีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
4: ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับ
3: เอายังไม่ค่อยมีก็แสดงว่าวันนี้คือไม่ตกทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ไม่ตกดอกจ้ะ
3: อ๋อวันนี้พี่อนันต์นี่ฮะวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
4: ่วันนี้ขอเพลงอ้อมกอดเข็มมาลาดของอ้อมเต๋าผู้สินครับ
3: ขออ้อมกอดเข็มมาลาดของพี่เต๋าผู้สินเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: เสียแพทย์ผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทโคราชของดีเจปูลมนะครับ
3: โอได้เลยได้เลย
4: สายกับ FC 95ทุกท่านแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจะ
3: ได้เลยครับได้เลยครับพี่อนันต์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: จ้าจ้า
3: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ว้าวขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: จ้ะ
3: แล้วครับผมสายน้ำใหม่จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชโคราชบ้านเองเลยเนี่ยก็คนบ้านเดียวกันใกล้ๆกันเนาะผมอยู่ชัยภูมินะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอ้อมกอดเขมราชเนี่ยของพี่เต๋าภูสินนะครับทีนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็ทางอสมทด้วยนะครับที่อยู่ทางนครราชสีมานะครับอะไรช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เอาละครับผมจบไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จริงๆมันเป็นผลงานเพลงเก่านะฮะผลงานเพลงนี้ฮะสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะฮะของเอ๊ะพักดีครับระเบียบวรรณสินครับท็อปไลน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองเฉลิมพลมาลาคำนะฮะเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้ผิดหวังซ้ำเถ่านี้จริงๆเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยนะครับเพลงนี้อาจจะในยุคช่วงของหมอลำนะเอามาแบบรีใหม่หรือว่ามาทำใหม่อะไรเงี้ยก็ทำให้อีกเป็นแนวหนึ่งนะฮะของผลงานเพลงนี้ในการสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะในช่วงนี้ฮะก็ของจอคิวมี่แก๊ปขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับผม

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ผ่านโดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะเป็นทาง FM นะฮะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ขอเพลงเข้ามานะทาง SMS นะครับแล้วก็ที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้ไม่สามารถที่จะไปจัดรายการนะครับที่ห้องส่งได้นะครับผมเดี๋ยวรอน้ำรดอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับที่ห้องส่งนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยครับเวลาเก่าเลยเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเข้ามาฟังเพลงกันด้วยเด้อพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับที่ถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟังอยู่ตอนนี้ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่รับฟังแล้วก็รับชมนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันMCOT Connect ด้วยนะคะทักทายรอบห้องเราต้องแบบนี้ปะรอบห้องนะคะก็วันนี้นะคะ30กันยายนคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเดือน9นะคะเรื่องงานเพลงหวานหวานเลยนะคะมาต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเพลงก็หวานเสียงนักร้องก็หวานหวานนะคะเริ่มต้นมากับพี่สันติดวงสว่างนะคะกับเพ็ญจ๋าลาก่อนนี่บอกว่าบอกเดือนกันยายนอะว่าลาก่อนนะจ๊ะขอให้มันผ่านพ้นไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ลาก่อนเพ็ญจ๋าลาก่อนแล้วก็ต่อด้วยสัญญา5บาทนะคะเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งศิลปินที่เสียงหวานหวานนะคะน้องลีโออาทิตย์กับหมดดวงฤทัยนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนี่ค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะมาตลอดทั้งวันนะคะมาพักใจฮิวใจกันที่นี่ได้เนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะมีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้คนพิเศษนะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022481366นะคะ022481366ค่ะวันนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะให้กับน้องไว้ได้เลยหลังไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเนาะนะคะนะฮะเดี๋ยวพอน้องๆเขาโทรกลับไปเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังนะจ๊ะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะนะฮะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่คุยสายหน้าไมค์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชั่นของใครเผื่อว่าบางเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมีหลายเวอร์ชั่นมากๆก็ยินดีจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับแฟนรายการของเราติดตามกันมาอย่างยาวนานนะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคุณผู้ฟัง22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนก็ฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะบอกปีนี้นะฟังมา22ปีเลยดีเจนะคะบางคนก็บอกโอ้10กว่าปีแล้วล่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแต่ว่านะคะเชื่อว่าเราอยู่กันตรงนี้ส่งความสุขมอบเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะเอาล่ะนะนะเดี๋ยวสักครู่จะมารับสายนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักดีกว่านะฮะก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่ทำไมล่ะก็น่ารักแบบดีเจไงไม่มีใครขาดหรอกณจุดนี้เดี๋ยวจัดน้องปวลีพรพิมลนะฮะกลับมาแสดงตัวด่วนจ้าดีเจมาแล้ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนี่ฮะสายมารออยู่แล้วรู้สึกว่านะคะจะฝากเบอร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่บังเราะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีจ้าไม่คือเหมือนเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ขอโทษด้วยจริงๆวันนี้เห็นชื่อปุ๊บก็เลยแบบว่าต้องพี่บังเลาะเลยนะวันนี้นะ
2: ใช่ใช่คร
1: ับ ขอบพระคุณมากๆเลยพี่บังเลาะโทรจากนครศรีธรรมราชถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับไม่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้ว
1: เราอยู่กรุงเทพเหรออ๋อโอเค
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคจริงๆแล้วเป็นคนนครเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับแต่คนขึ้นมาทำงานกรุงเทพครับ
1: ขึ้นมาทำงานกรุงเทพมาอยู่นานแล้วหรือยัง
2: มาอยู่ได้ 3-4 เดือนแล้วครับ
1: โอ้ 3-4 เดือนแล้วนะคิดถึงบ้านไหมล่ะแบบเนี้ย
2: ยังตอนนี้ยังไม่คิดถึงเลย อยากจะคิดทำงานอยู่ต่อครับ
1: อ๋อคิดแต่เรื่องทำตอนนี้เราทำงานก่อนนะเนาะพี่เนาะนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวไว้มีเวลาก็ค่อยกลับบ้านนครศรีธรรมราชเองแป๊บเดียวเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่เออนะคะแล้วพี่บังร้อยอยู่แถวไหนคะเนี่ยกรุงเทพ
2: ตอนนี้ก็อยู่สมุทรอยู่มาใช่ครับ
1: อ๋ออ๋อก็คืออยู่แล้วได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอะไรด้วยไหมคะแถวๆที่อยู่ไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเลยนะคะก็เห็นชื่อปุ๊บแล้วเอ๊ะติดค้างไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าวันนี้ต้องได้คุยกันแล้วแหละนะคะขอบคุณมากนะที่วันนี้จะโทรเข้ามาอีกรอบนึงโทรได้เลยนะคุณผู้ฟังพี่บังล้อคือบางทีด้วยความที่เรารับสายได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่อยากคุยกับทุกคนเลยแต่มันนั่นแหละเนาะคุณพี่เนาะเราเข้าใจกันอยู่แล้วจ้ะวันนี้บอกว่าอยากฟังแอลกอฮอล์หรอ
2: ใช่ครับ
1: นะง้อป่านะง้อป่า
2: ใช่ครับ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้เพลงนี้ก็มอบให้แม่ไม้ทุกคนครับ
1: เฮ้ยแฮชแท็กเหรอมอบให้แม่ไม้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: ไม่หรอกถ้าพูดมาอย่างนี้มันต้องมีสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาจริง
2: ๆไม่ครับพูดง่ายๆว่ากำลังตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ
1: เฮ้ยแต่นี่คือบอกสเปคเลยนะเนี่ยบอกสเปคเลยว่าต้องเป็นนะสไตล์นี้เลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่เฮ้ยต้องมีบ้างแหละต้องมีเล็งไว้แล้วนะ
2: มันมีเล็งอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้อง
1: โอเค
2: หาอีกแบบที่ว่าเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาอ่ะ
1: อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเออเราอยู่ในความเข้าใจจริงๆได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บังรองมากๆนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะ
2: ครับผมครับผมติดตามอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้ง้อป่างานจากแอลกอฮอล์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เงาะป่านะคะงานจากแอลกอฮอล์นะคะจริงๆมีหลายๆคนถามถึงเพลงของวงแอลกอฮอล์เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะนะคะส่วนสายหน้าไมค์นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะแจ้งไว้กับน้องกวางหลังใหม่ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะตัวนี้เพลงนะคะฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะในทุกๆช่องทางด้วยคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยคุณผู้ฟังมีกิจกรรมนะคะจากคลื่น Thinking Radio นะคะ 96.5 เนี่ยเขาฝากมานะคะ FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะจะพาไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะคะผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมนะคะอะไรกันบ้างพาไปไหนบ้างนะคะสนุกครบรสนะคะทั้งเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองค่ะตื่นตากับมรดกโลกนะคะชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วก็ยังพาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะคะเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยนะคะเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตนะคะงานทองรูปพรรณแบบโบราณค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยนะคะภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะกิจกรรมนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนนะคะสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะได้เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะคะพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยด้วยโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังมีสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกเนี่ยคุณผู้ฟังลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกค่ะได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะเราจะร่วมเดินทางไปกับวิทยากรนะคะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรืออาจารย์ณัฐนั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะ40ท่านเท่านั้น7ถึง9ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่าเพียงไปเที่ยวนะคะแต่ว่าได้สัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวเองด้วยนะคะใครที่สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวนี้นะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดและขอนะคะโปรแกรมการเดินทางนะคะกับทางคลื่น Thinking Radio ได้เลยนะคะ 96.5 ที่ LINE @นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะแอดไซน์ Thinking Radio นะคะต้องขออนุญาตสะกดให้ด้วย THINKING แล้วก็ตามด้วยคำว่า radio นะคะ RADIO นะคะสนใจก็นะคะสอบถามได้เลยสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะที่ LTM FM 95นะจ๊ะเพราะเพลงเยอะมากเลยวันนี้พี่น้อยจากจังหวัดแพร่ฝากเพลงนี้เข้ามาสาวบางกรวยส่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกรวยด้วยนะคะ

0: life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากสาวบางกรวยออนอรดีนะคะมากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ไว้ตั้ง2วันแล้วนะน้องไบจากสมุทรปราการนะบอกว่าอยากฟังล่องเรือหารักที่นะคะคุณโอ๊ตคณิตร้องไว้อ้าววันนี้จัดให้เลยจ้า

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
13: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
12: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: สองงานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สังคนหลายใจนะคะพี่ไมค์พี่รมพรจากไม่พรนะคะแล้วก็แค่เศษผ้าสนุกสิงมาศนะคะจากใครเอ่ยโอ้จากพี่วิทูลเจงไฮเนอะนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกนะคะไม่ต้องรอนานแต่ว่านะคะก็ยังคงติดค้างอีกหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกทาง Facebook Fanpage ของเราด้วยนะสวัสดีน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สายหมอกบอกชอบเลยสั่งคนหลายใจนะแล้วก็พี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากพี่ภัยสิทธิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่จำลองพี่สิริธรนะคะจากปัตตานีด้วยค่ะพี่วิชัยพี่ประจวบพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะพี่บอนวีอ๋อพี่บอนวีบอกว่าขอเพลงย่าย่าย่าอันนี้เหรออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่อะไรเนี่ยจริงๆหนูร้องได้จริงๆใช่ป่ะมันคือเพลงนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีพี่บอลนะคะโอ้โหแวะเวียนมาฟังขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอลขานะคะมาส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราวันนี้มีหลายคนที่ห่างหายกันไปนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนบอกว่าเพิ่งจะได้เข้ามาเห็นหน้าดีเจนี่แหละนะคะปกติฟังแต่เสียงฟังแต่ทางวิทยุนะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะคะสำหรับ LTM FM 95นะคะอย่างที่เข้ามารับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะ LTM FM 95แล้วก็ชื่อนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะทั้งTikTok นะคะ Instagram หรือ IG เนี่ยก็มีนะคะ YouTube ด้วยนะคะทุกช่องทางจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของเรานะคะกับมหานคร Family ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณนวชนนะคะน้องหนูนานะคะสวัสดีจ้านะคะบอกมาช้าไม่ช้าเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ธนวุฒินะคะพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจากงานเพลงที่โอ้โหนะคะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านนะคะงานจากพี่อ้อยกระถอนค่ะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะส่วนใครที่นะขอเพลงเข้ามาแล้วฝากเข้ามาแล้วที่02-248-1306เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงละกันนะคะเดี๋ยวจัดเพลงเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ย
3: น้ำตาล
0: จ้า
3: สวย
0: โอ้ยจะได้ย่ามาถึงก็ชมกันเลยย่าย
3: ังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ได้ยินเสียงแล้วคงสวยมากเลยนะ
0: พี่สวภานี่คิดถูกแล้วเจ้า
3: โอ้ยอยากให้น้องน้ำตาลพูดภาษาเหนือบ้างอ
0: ่
3: ะ
0: คง
3: จะเปาะดีนะ
0: คือถ้าเกิดว่ามีคนเหนือมีคนเมืองบ้านเฮาโทรมาก็จะอู้เมืองจะอีได้เจ้าแต่บางทีก็
3: เจ้า
0: เออ
3: เจ้าอู้ได้เนาะ
0: อู้ได้เลยเจ้ายินดีจะนักเลยพี่สาวพามอีจื้อเล่นก่อจื้อเล่นอย่างเจ้าม
3: ีกับเจ้า
0: จื้อปีอย่างเจ้า
3: พี่ทองหรอ
0: พี่ทองอีกับพี่ทองอีได้ก่อ
3: เจ้าพี่ทองก็ได
0: ้พี่ทองเนาะโอ้พี่ทองโทรมาจากจังหวัดแต้อยู่แถวไหนเจ้า
3: อำเภอรองเจ้า
0: อ๋ออำเภอรองเนาะโอ้
3: เจ้าย
0: ินดีจ้านักเลยยังไม่เคยโทรมาเลยใช่หรือไม่มันก่อนวันนี้ตัวแรกเน
3: า
0: ะ
3: โทรมันเลยเจ้าบทจันเลยบทจันเปิ้น
0: โทรมันนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรมันแปลว่าโทรตลอดเลยนะคะแต่ว่าบัตรตันเปิ้ลเออไม่ทันคนอื่นไม่ทันชาวบ้าน คือต้องคือบางคำนี่ต้องแปลนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังเรานี้อยู่ทั่วประเทศจริงๆนะแล้วออนว่าเด็กๆอะไรคือโทรมันคะพี่ลูกตาลขา โทรอยู่เป็นประจำนะคะมัน is as always นะคะ
3: มันก็คือบ่อย
0: มันก็คือบ่อยนะคะ ตลอดเลยแต่ว่ามาริอุกะวันนี้ยินดีจะนักเลยเจ้าโทรมา บ้านเฮาฝนตกก่อ
3: ฟังตลอดเลยเจ้า
0: โอ้ยินดีเจ้านะจะถามว่าบ้านเฮาฝนตกก่อพี่ทอง
3: เจ้าตกเหมือนกัน
0: ตกเหมือนกันตกนักก่อ
3: ตกแบบหนักเจ้าหมอกชุ่มชื่นหมอกเย็นเนี่ยเจ้า
0: หมอกเย็นเนาะอากาศดีเน
3: า
0: ะ
3: เจ้าสงสารเป็นทั้งกรุงเทพและทุกจังหวัดเน
0: า
3: ะ
0: แม่นเจ้า
3: แม่นเจ้ากำลังใจไปช่วยเป็นเต้ยเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะพี่ทองฟังทางไหนเจ้าวิทยุหรือว่าออนไลน์
3: ฟังวิทยุเจ้า
0: ฟังวิทยุชัดเจนเน
3: า
0: ะ
3: เจ้า
0: ขอบคุณจะนักเลยเจ้าติดตามฟังมาเมินแล้วหรือยัง
3: โอ้เมินแล้วเจ้าแต่ฟังแล้วเราก็จะหลับไปเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าฟังมากี่ปีแล้วเมินแค่ไหน
3: ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เจ้า
0: 4-5 ปีแล้วแต่ก่อนฟังช่วงเวลาไหนพ่องเจ้าจนกว่าจะได้มาเจอกันตอนเมื่อคืน
3: ฟังกลางวันตัวเองนะเจ้า
0: แต่ว่าตอนแต่เน
3: า
0: ะ
3: กลางวันเมื่อคืนก็ฟังจนได้จนดึกเลยเจ้า
0: โอ้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้าวันนี้ได้อู้กันแล้วอยากฟังเพลงของปีนางสิริพรอีน้อ
3: เจ้า
0: ทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นคนนั้นนี่คนไหนเจ้า
3: คนไหนก็ได้จ้าคนที่รู้ใจเลย
0: อันแรกเอออันเนาะคนที่รู้ใจเนาะ
3: เจ้า
0: เออโอเคเจ้าอ่ะ
3: แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95ตัวนะเจ้า
0: ได้เลยจ้า
3: แล้วก็พิเศษน้องน้ำตาลน้องลูกตาลกับน้องเมย์
0: เจ้าได้เลยขอบคุณชนากจ้าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะพี่ทองอู้ตามน้องเลยเนอร์
3: เจ้า
0: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เออวันนี้ยินดีจะนักเนอเจ้าพี่ทองรักษาสุขภาพเนอร์
3: เจ้าน้องลูกดานก็เหมือนกันนะ
0: เจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอ่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะบอกเลยว่า4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็วันนี้นะคะอยากจัดเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะโทรศัพท์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ในยุคนั้นนะคุณผู้ฟังนี่ก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่นะเป็นยุคที่แบบย้อนไปแบบโอ้บางเพลงนี้เกือบ20ปีได้20ปีเลยแหละตันว่านะคะบางเพลงเนี่ย10กว่าปีอัพนะเพราะว่าช่วงนั้นๆเนี่ยที่มีเพลงพวกนี้นะคะเราก็กำลังแบบโอ้โทรศัพท์นะใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะทั้งมือถือเนี่ยตอนที่เป็นยุคที่แบบมาแรกๆช่วยใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกนะว่าเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็แล้วแต่นะเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะคะก็ล้วนแล้วแต่บันทึกเนี่ยเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆนะคะคล้ายกับพงศาวดารนะคะที่จะบันทึกนะคะประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะนะคะในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตอนนั้นมีอะไรนะคะก็จะอยู่ในเพลงนะเขาฮิตอะไรนะคะคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบนะเราต้องเป็น Facebook IG TikTok อย่างงี้นะฮะอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นนะคะ4งานเพลงนะคะอะไรกันบ้างเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังที่จบไปนะคะกับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะคะพี่ศรีไพรสารีวงศ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีโทรผิดหรือว่าคิดฮอดนะคะพี่เอ๋พจนาโทรมาในฐานะอะไรนะคะพี่กระเกดนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นสิริพรอัมไพพงศ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะในชั่วโมงของเรายังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะโอเคนะจ๊ะไปกันต่อนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่กฎชมนเพิ่มเติมเข้ามาตอนดึกๆนะคะพี่ณภสรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียงสัญญาณของเราชัดเจนนะคะฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงพี่เล็กยินดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะนะเดี๋ยวเวลาก็นะคะน้อยเหลือเกินอยากเปิดเพลงเยอะๆช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดต่อนะคะนะคะพี่กัสจากกาฬสินธุ์ฝากเพลงนี้เข้ามาบาปบุญน่ะนะคะงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์และเล็กเซเรน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินคนนี้ส่งเพลงใหม่มาแบบโอ้โหไม่ขาดเลยอ่ะจริงๆนะแบบโอ้โหคอนติเนียคือใครนะคะน้องแมนอ่ะคุณผู้ฟังแมนพิสิทธิ์พงษ์หรือไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับสุดสแนนแฟนทิมโอ้โหชื่อเพลงนะแต่รอบนี้ชวนน้องอ้นพานุวัฒน์นะมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะจากสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะนะคะแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะและเรียบเรียงโดยกั้งปืนโตเอาไปฟังเพลงนี้สุดสแนนแฟนทิม

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่จากอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะฟีเจอริ่งกับน้องอ้นพานุวัฒน์สุดสนานแฟนทีมของผู้ฟังนะคะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ไปกันต่อเลยนะคะเพลงที่ติดชาร์ต2งานเพลงที่นะคะติดอยู่นะคะในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนอยู่ในชาร์ตกันบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเป็นศิลปินที่รักนะคะเพลงอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ให้กำลังใจกันได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้จัดให้เลย2งานเพลงนะคะเนี่ยต้องเปิดอีกแล้วนะดอกชะพาสีแดงนะเพราะวันนี้นะคะ3สายเลยคุณผู้ฟังนะคะ3สายเลยนะคะทั้งพี่อเนกสุโขทัยพี่ขวัญสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยอ่ะจัดให้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับดอกชะพาสีแดงนะคะที่ขอกันเข้ามาเพลงของตานเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ในที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากพี่พิมดาด้วยนะกับพื้นที่ปลอดภัยนะคะจัดให้2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: จิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามา

จากทางหลังไมค์นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีกับงานของพี่หนุ่ยอัมพลนะคะไมโครนะคะผู้ฟังนะคะกับเติมน้ำมันเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ทักใครทาง Facebook Live นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงเพลงที่ติดค้างเอาไว้ด้วยทางหลังไมค์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชา 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ดทนสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: จะไปช้ามางานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จะบอกว่าผู้ประสบภัยขอมานะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าวันนี้ก็ไปลงพื้นที่มาเป็นบางบ่อนะคะสมุทรปราการแถวบางนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราไปแจกข้าวแจกของแจกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะอยากฟังอะไรเงี้ยฝากอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยนำสามผลงานเพลงมาเรียบเรียงที่มันอาจจะแบบว่าฟังอยู่เอ้ยมันยังไงมันต่อกันได้ไหมนะไม่เป็นไรถือว่าเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหมู่บ้านที่น้องเมย์ไปช่วยเหลือในวันนี้ด้วยนะนะคะก็ต้องบอกว่าระทึกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยที่จะใช้โดรนในการบินส่งอาหารเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ตื่นเต้นไงเราอ่ะมาทางเรือแล้วก็รอโดรนจากทางอากาศมานะคะเขาก็ลำเลียงมาทั้งหมด300กล่องด้วยกันโหก็ลุ้นอะเพราะว่ามันต้องมีการวอลประสานงานกันดูจริงจังเหมือนในหนังอะนึกออกไหมเออว่าตอนนี้เห็นเจอพิกัดพวกเราหรือยังเรากำลังพายเรืออยู่ในหมู่บ้านตรงไหนช่วงไหนท้ายซอยอะไรยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอากาศโอเคหรือเปล่าแบบเยอะแยะมากมายแล้วเออแล้วก็รอบแรกเหมือนบินมาแล้วก็เหมือนติดปัญหาเล็กน้อยนะคะเลยต้องบินกลับไปก่อนแป๊บเดียวแต่ใช้เวลาไม่นานประมาณ5นาทีก็บินกลับมาใหม่อืมแล้วก็มาล็อกเป้าใหม่แล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆหย่อนลงนะคะพอลงมาปั๊บอ่ะพวกกู้ภัยมือใหม่ก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะเขาปลดล็อกกันยังไงนะอาจจะแบบมีงงๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันเพราะมันเป็นครั้งแรกจริงๆของพวกเรานะคะแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรือเนี่ยมันไม่จะต้องกลับไปที่เดิมปกติอะสมมติว่าจุดแรกอะคือหน้าหมู่บ้านสมมตินะหน้าหมู่บ้านนะและในหมู่บ้านอะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยพอเราแจกเสร็จเราต้องย้อนกลับออกมาข้างหน้าหมู่บ้านแต่ครั้งเนี้ยไม่ต้องก็คือใช้โดรนในการแบบส่งมาแล้วก็หย่อนลงมาตรงนี้เลยนะคะก็เออแปลกใหม่มากแปลกใหม่จริงๆแต่ก็สนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นนะว่ามันจะรอดไหมเนี่ยคือด้วยความที่เราโดรนเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นโดรนที่เอาไว้ชี้พิกัดคุ้นไหมจะมีโดรนเล็กๆก่อนบินมาชี้พิกัดว่าพวกเราอยู่จุดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเป็นโดรนแบบเซอร์เวย์แล้วก็มาอีกโดรนหนึ่งเป็นโดรนลำเลียงก็จะมาแบบโดรนลำใหญ่เลยลงมานี่ขนาดแบบโอ้ยใหญ่จริงเออแล้วก็ตื่นเต้นตรงนั้นนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีชาวบ้านมาแอบดูจากหน้าต่างเล็กน้อยว่าแบบเออน้องเดี๋ยวโดนมาแล้วพี่ขอ2กล่องนะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีแบบน้องเมย์ขอเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยเปิดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอยากฟังอ่ะน้องเมย์ก็เลยจัดให้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ใครที่อยากมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366มีคนบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใช่แล้วเปิดประสบการณ์จริงเพราะว่าปกติเนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยก็ไม่เคยใช้โดรนในการลำเลียงครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบอลังการมากคือแบบตกใจมากเราเป็นผู้ปฏิบัติปกติก็จะแบบว่าไปทางเรือใช่ไหมเอออย่างมากก็ลุยน้ำไปหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้เคยไปช่วยอยุธยาเออน้องเมย์เนี่ยเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดินลุยน้ำแล้วก็เกาะเรือไปอ่ะเพราะว่าเรือเนี่ยเอาไว้ใช้ลำเลียงของพวกอะไรนะพวกถุงยังชีพพวกอาหารข้าวกล่องน้ำแพ็คอะไรต่างๆมันบรรจุไปเต็มเรือแล้วดังนั้นอ่ะคนอ่ะจะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องว่ายน้ำตามเรือไปก็คือใช้วิธีการเกาะเรือแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งอ่ะใครที่เป็นคนบังคับเรือก็ใช้มอเตอร์อ่ะไปแล้วพวกเราก็เกาะเรือไปแล้วก็วิ่งลอยไปอย่างนั้นอ่ะเอออันนั้นอ่ะครั้งแรกๆเลยที่ช่วยแต่มาครั้งนี้แหละที่แบบเออใช้วิธีการลำเลียงโดยใช้โดรนมาเออทำให้พวกเราสบายด้วยเราไม่ต้องที่จะว่ายเกาะเรือไปแบบนั้นแล้วนะคะหูแต่ก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาใช่ไหมที่น้องเมย์ไปแฟดคลองจันน่ะอันนั้นก็ลากเรือโดยใช้วิ่งเอาเพราะว่าน้ำมันอยู่ระดับเอวระดับขาระดับเข่าระดับเอวประมาณเนี้ย หรือระดับประมาณก้นช่วงนั้นมันก็โหการเดินลุยน้ำไม่ใช่ง่ายนะและคิดดูสิว่าคนที่เขาประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้แล้วเขาจะต้องไปมาไปมาไปมาออกไปทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยไกลมากเดินไกลมากแล้วถ้ายิ่งไม่มีเรือใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบโหเมื่อยขากันสุดๆเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนแล้วก็ทุกๆผู้นำชุมชนทุกๆคนที่ดูแลพื้นที่ในแต่ละพื้นที่รวมถึงพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทหารพี่ๆที่มาช่วยนะคะเจอกันหน้างานเยอะมากหลายมูลนิธิมากแล้วก็มีโอ้ต้องบอกว่ามาแทบครบเลยมั้งที่เจอกันบ่อยๆก็จะมีสยามรวมใจใช่ไหมมีใจถึงใจมีอปพ.ร.มีทหารบกมีเส้นได้มูลนิธิเส้นพี่มูลนิธิเส้นได้มีพี่การทองพลังมีพี่หมูมนัสดาใช่ไหมอันนั้นอะไรนะองค์กรทำดีมีอุ้ยมีเยอะมากๆจริงๆใครที่ไม่ได้อ่านไม่ได้พูดชื่อก็ขออภัยค่ะแต่ว่าเอาที่นึกออกแล้วก็เจอกันตรงนั้นที่หน้างานจริงๆรวมถึงเอ็มคอร์ดแคร์ของเราก็มีไปอสมทของเราก็มีไปตั้งเต็นท์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นโรงทานอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเราก็ช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยงานแม้แต่นิติเองนะนิติคลองจันทน์นี่ก็เข้มแข็งมากๆเหมือนกันเออแล้วก็เยอะอ่ะมีทั้งคนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนหนทางต่างๆใช่ไหมพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะหลายอย่างมากแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่พบเจอจากหน้างานเลยคือทุกคนตรงนั้นอ่ะเขาก็จะเอารถเนี่ยมาจอดในที่ที่แห้งใช่ไหมเอามาจอดในที่ที่แห้งปรากฏว่ายังไงมันเหลืออยู่แค่เลนเดียวอ่ะแล้วพอเวลารถกู้ภัยจะเข้าไปอ่ะโหมันยากลำบากมากนึกออกไหมเพราะว่าซ้ายขวาน่ะคือรถที่เขาจอดจากในหมู่บ้านจอดแบบจอดสนิทเลยอ่ะมันเหลือแค่ตรงกลางช่องเล็กๆอ่ะที่สามารถเอารถกู้ภัยเข้าไปได้หรือว่าพอรถเขาจะออกอ่ะออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ก็ประจันหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยต้องค่อยๆถอยต้องค่อยๆโบกค่อยๆเข็นมันเลยล่าช้าอันนี้อยากจะให้ประชาชนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้ามาไม่ได้มันคือวิธีนี้จริงๆแล้วก็มันยากมากเพราะมันเหลือถนนอยู่ไม่กี่เลนนะคะหรือแม้แต่เลนเดียวหรือ2เลนเนี่ยมันก็ลำบากแล้วที่จะลำเลียงของหรือว่าส่งทรัพยากรส่งคนส่งกำลังคนส่งเรือเข้าไปได้กลัวจะไปขูดรถชาวบ้านด้วยกลัวอะไรหลายอย่างมากบางทีรถแบบจมน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องขับเรือแล้วบางครั้งมันมองไม่เห็นเพราะมันมิดหลังคารถอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรือมันเห็นแบบปิ่มเราก็กะขนาดรถไม่ได้บางทีก็เฉียดจะไปชนเขาเหมือนกันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ดียังไม่ชนยังไม่ชนแค่รู้สึกว่าถ้าเราประมาทหรือเราขับเร็วกว่านี้อีกนิดมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงที่ผู้ปฏิบัติงานขอบ้างอันนี้ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนมาอะเมื่อกี้ผู้ประสบภัยขอนะ3เพลงนะอันนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานขอมานะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยจากพายุสุริยันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ
0: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเปตราลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำควากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับผม
2: เด็กชายแวนฮะ
1: จากจังหวัด
2: นครปฐมฮะ
1: ตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วนะเราย้ายจากนครศรีธรรมราชมาแล้ว
2: ฮะ
1: ได้กลับบ้านบ้างไหมน่ะ
2: อะไรฮะ
1: ได้กลับไปที่บ้านบ้างไหมภาคใต้น่ะ
2: กลับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว
1: หรอแล้วตอนนี้นครปฐมเป็นยังไงมีฝนตรงฝนตกมีน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรกับเขาบ้างไหม
2: ตอนนี้เหมือนฝนไม่ตกนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่แล้วก็น้ำตอนนี้คือที่ผมอยู่มันไม่ถึงด้วยครับผม
1: อ๋อยังรอดอยู่ยังรอดอยู
2: ่รอดอยู่แต่บางที่ครับมีบางที่เหมือนบอกว่าเหมือนน้ำจะลดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่รู้
1: ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีอ่ะเนาะอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอ่ะประมาณแถวๆไหนสาย2สาย3
2: แถวพุทธมณฑลนะ
1: อยู่พุทธมณฑลสายไหน
2: ไม่ได้บอกว่าสายอะไรไม่มีสายจริ
1: งๆอ่ะแต่ย่านนั้นย่านพุทธมณฑล
2: ย่านพุทธมณฑลนะอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมฮะ
1: อ่ะในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นผู้รอดอยู่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหน่อยจ้าย
2: ังไงก็ส่งกำลังใจให้เลยละกันนะเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับ
1: น้องแวนได้แบบมีช่วยอะไรใครเขาบ้างไหม
2: ไม่ค่อยมีนะไม่มีช่วยตัวเองให้รอดก่อน
1: ช่วยตัวเองให้รอดก่อนทำไมอ่ะเราก็ต้องแบบมีความแบบสักหน่อยไหมล่ะ
2: ก็ประมาณนี้แหละฮะ
1: เมื่อวานนี้ล่ะฮะ
2: เมื่อวานก็ยังไงวะ
1: เอ๊ะ
2: ยังไง
1: ฮะพูดพอออกอากาศอ่ะพูดพอเดี๋ยวตีนะ
2: ยังไงคะยังไง
1: มาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอฟังเพลงลองรักของยิ้มสุทธิดาฮะ
1: ลองรัก
2: ครับ
1: ยิ้มสุทธิดาได้เลยมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: แก้พ่อดีเจทุกสิ่งทุกสายแล้วก
1: ็หัวล้ออะไรอย่างนั้นนะแกงเฝ้าดีเจใช่ไหมมอบให้แกงเฝ้าดีเจใช่ไหม
2: แกงเฝ้าดีเจทุกสิ่งทุกสายแล้วก็
1: เจ้าหัวล้อทำไมเป็นอะไรมีคนเขาถามว่าแล้วเราได้ส่งให้แกงโปเกมอนได้ไหม
2: สงสัยน่าจะไม่ใช่มั้ง
1: เดี๋ยวพี่เมย์เปิดให้นะ
2: มาค่ะจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเลยก็ครับอยู่ให้กับอีกคนนึงครับผมจะไม่บอกชื่อกันนะครับว่าไม่เล่าดีกว่านะครับ
1: โอเคพี่แอนพจนานั่นเองนะคะ
2: ไกล
1: รู้ทันโอเคขอบคุณที่โทรมานะแวนนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าพักผ่อนนอนหลับแล้วมันรู้สึกมันยากเย็นจังเลยนะคะก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนห้องนอนให้มันปังๆนะคะหรือว่าใครที่เนี่ยช่วงนี้มันใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนเรามองหาของขวัญที่ดีที่สุดมันคือการนอนหลับจริงๆของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมันคือการนอนหลับที่มันมีคุณภาพด้วยนะกับนี่เลยค่ะอเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซึ่งนี่เลยผ้าปูนี้นะคะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นเลยไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะซึ่งมีคุณสมบัติของผ้าเนี่ยมันเด่นมากๆในเรื่องของเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นแล้วก็ยับยากอันนี้ชอบมาก เพราะว่าเป็นคนรีดผ้าไม่เก่งเย็นสบายผิวนะคะและป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนนะคะผ้าเนี่ยนอกจากมีคุณภาพดีแล้วนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้แล้วนะคะยังมี2สไตล์ในเซตด้วย1เลยค่ะมีลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราแล้วก็เหมาะกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบมีสไตล์กับอีกแบบนึงนะคะอยากจะได้ฟิลอ่อนโยนพาสเทลแบบว่ามีความระมุนอะไรอย่างเงี้ยระมุนีต้องลายนี้เลย Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation นั่นแหละเป็นหวานละมุนมาเลยเหมาะกับความรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนของคุณเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะโปรโมชั่นแรงๆเลยรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับอเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นว้าวเฮ้ยปกติหนูซื้อแค่6ชิ้นเองนะเนี่ยนี่เขาจัดเต็มจริงๆนะเนี่ย11ชิ้นเลยในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เพลงนี้เข้าบรรยากาศมากทหารเรือมาแล้วจากดำรงวงศ์ทองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ไหนประชาชนก็กรีดนึกออกไหมแบบเออน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องหมดแรงนะคะส่วนเรื่องของ เรื่องของสภาวะเนี่ยจะบอกว่าหลายคนมากๆนะที่เล่าประสบการณ์แล้วกันอย่างวันนี้ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเขาขาดยาเออหลายวันแล้วอะแล้วเขาก็มีอาการแบบแพนิคมีอาการประมาณนึงอะอือนะร้องไห้เครียดบ้านก็น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงออกมาก็ยากจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้จะออกไปหายาให้โรงพยาบาลส่งยามาให้ก็เข้าไม่ถึงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอยากจะบอกจริงๆว่าทุกครั้งทุกวันนี้ที่น้องเมย์บอกมาเสมอเลยนะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของนกหวีดเองใครที่รู้ตัวนะอันนี้อยากบอกมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตะโกนไม่มีเสียงตะโกนไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องมีนกหวีดเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาพวกหนูขับเรือเข้าไปอ่ะเป็นกู้ภัยอ่ะขับเรือเข้าไปอ่ะ เสียงที่พวกคุณตะโกนอ่ะหนูไม่ได้ยินลองมาแล้วนี่ขนาดแบบว่าอยู่หน้าบ้านเขาเลยนะแล้วเขาตะโกนจากในบ้านอ่ะตะโกนว่า3กองมีสมาชิกในบ้าน3คนขอข้าว3กองบอกตรงๆไม่ได้ยินต้องแบบดับเครื่องยนต์อ่ะแล้วก็อะไรนะคะแล้วเขาก็พูดเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายต้องไหว้ไปใกล้ๆเพื่อไปฟังอ่ะอืมใครที่รู้ตัวเองอ่ะว่าเป็นคนแบบเสียงตะโกนน้อยนิดกระจิตริดเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยทรโคงอะไรได้หนูไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงอ่ะคือเสียงตะโกนมันเบาบางซะจนแบบหรือเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันเบาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอ่ะเนาะ ประชาชนหนึ่งคนอ่ะมักจะขอร้องเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ยมาจากหลายๆหน่วยงานเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์ที่เขาคอยรับงานอยู่แล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีเขาเรียกว่าหัวเรือหัวแบบเป็นกองบัญชาการของเขาอะ เราอาจจะต้องมีการแบบโอเคเราประสานงานในฐานะประชาชนเราต้องหาตัวช่วยเยอะๆอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเข้ามาช่วยแล้วอะรบกวนโทรกลับไปบอกทุกหน่วยงานหน่อยว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเพราะไม่อย่างนั้นอะพอคุณบอกอะสมมติว่ามูลนิธิที่1มูลนิธิ A ปรากฏว่าคุณก็บอก B ไปด้วยบอก C ไปด้วยบอก D ไปด้วยอืมพอ A เข้ามาช่วย B C D ก็ไม่รู้เรื่องไงก็ยังจะเข้ามาช่วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่กำลังคนน่ะจะไปช่วยคนอื่นน่ะมันก็มาสุมอยู่ที่คุณคนเดียวอ่ะอาจจะต้องแบบมีการรีเช็คกันนิดนึงนะคะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโทรกลับไปบอกเขาหน่อยว่าอ๋อโอเคตอนนี้มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ปกติแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาจะมีการโทรเช็คอีกรอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็นิดนึงถ้าทำได้นะคะถ้าโทรติดนะแต่ว่าแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มโทรเล่นไอ้พวกเนี้ยน่าโดนที่สุดแล้วไม่เข้าใจแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นมีการขโมยของบริจาคขโมยแพ็คน้ำขโมยอะไรก็ไม่รู้แบบเพื่อคือตอนนี้เขาเดือดร้อนกันจะตายแล้วขอเป็นกระบอกเสียงเลยว่าแบบเฮ้ยช่วยมีสำนึกซะหน่อยได้ไหมอ่ะคนแบบพวกเราอ่ะอย่างกู้ภัยอย่างเงี้ยกว่าจะทำเข้ากล่องมาเสร็จอ่ะต้องกี่ร้อยกล่องต้องมานั่งทำเตรียมสรรพกำลังกว่าจะหาโรงแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมครัวเตรียมอะไรได้ใช่ไหมกว่าจะทำเข้ากล่องกว่าจะหาแพ็คกล่องต่างๆซื้อแพ็คเกจจิ้งให้มันแบบว่าแยกระหว่างข้าวกับกับเพื่อไม่ให้มันปนกันถ้ามันปนกันเดี๋ยวมันจะบูดง่ายคือพวกเราอ่ะคิดเผื่อทุกอย่างเลยแต่คุณน่ะฉวยโอกาสตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปขายช่วยด้วยคือแบบคิดได้ไงอ่ะแบบไม่เข้าใจคนประเภทนี้เลยจริงๆเขายากลำบากจะตายอยู่แล้วแล้วคุณแบบมาทับถมคนอื่นเขาแบบเนี้ยหูไม่รู้จะเรียกเป็นตัวอะไรได้เลยอ่ะอืมจะเรียกเป็นอะไรก็สงสารตัวนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องเรื่องแบบนี้คุณถ้ามันไม่เจอกับตัวคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอว่าคนข้างในเขาลำบากขนาดไหนกู้ภัยเอาข้าวมาให้300กล่องอย่างเงี้ยเออแล้วคุณขโมยเขาไปอ่ะแล้วเขาส่งไปไม่ถึงข้างในแล้วข้างในอดข้าวกันน่ะเขาอดกัน3วัน4วันแล้วอ่ะแล้วคุณทำไงขโมยไปขายข้างในอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรไม่เข้าใจไม่เก็ตกับคนพวกนี้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น

ใครที่อยากได้ความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะของน้องเมย์เนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยคือ1418นะคะโทรได้เบอร์นี้นะ1418นะคะส่วนมูลนิธิอื่นๆอันนี้บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนักอปพล1784มีอะไรอีกนะไม่รู้อ่ะโทรเบอร์ไหนอ่ะมันจะมีพื้นที่ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีการแชร์ข้อมูลกัน ผ่านแบบโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะก็จะมีแบบพี่ๆทหารใช่ไหมที่เขาเปิดเบอร์มาแต่ละเขตอย่างเงี้ยก็ได้โทรหาสำนักงานเขตตัวเองก็ได้นะคะโทรได้เหมือนกันก็ลองเช็คเบอร์เช็คอะไรหรือถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนึกอะไรไม่ออกจริงๆโทรหาญาติตัวเองนั่นแหละแล้วบอกญาติว่าช่วยแจ้งให้หน่อยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะเบอร์ผู้ประสานงานอ่ะจำเป็นมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วรบกวนบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับไปซ้ำซ้อนเพราะว่าบางทีช่วยไปแล้วอ้าวไปอีกอ้าวเจออีกแล้วคุณก็ต้องมาได้แบบอ๋อช่วยแล้วจ้าคุณจะเข้าไปนอนอ่ะมีกู้ภัยมาใหม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังอ้าวช่วยแล้วจ้าพอคุณจะไปนอนอ่ะมีอีกโมเดลที่เดินมาใหม่คุณก็ไม่ต้องนอนอ่ะมันก็มีคนมาเรียกคุณอย่างเงี้ยหน้าบ้านทุกๆวันทุกๆวันนะคะข้อดีก็คือโอเคเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะเนาะดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านด้วยช่วยๆกันก่อนตอนนี้นะคะใครมีอะไรเคาะได้เคาะเรียกหนูจะบอกถ้าแบบว่าได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงอะไรที่แบบมีคนผ่านแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเคาะค่ะเคาะดังๆหาอะไรก็ได้เคาะให้มันดังๆจะได้รู้ว่ามีแบบจะขอความช่วยเหลือจะได้เข้าไปใกล้ๆเพราะว่าเครื่องเรือมันดังจริงไม่ได้ยินคือมันไม่ได้ยิงอ่ะแต่มันดังอ่ะนะคะใช้เคาะเอานะใช้เคาะเอานะเราจะได้รับรู้โดยทั่วกันว่าเราใช้วิธีนี้กันนะจ๊ะทั่วประเทศนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีคนขอซูๆมาด้วยวันนี้ก็เน้นเป็นเพลงที่ผู้ประสบภัยขอมานะคะราชาสามชาเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่สองพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีดีเจสาวคนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิชา
4: โอ้ยเหมือนคิดเรามาก่อนแล้วแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
5: ไม่ใช่น้ำดิบลำปางครับ
4: พี่น้ำดิบจากลำปางลำปางเป็นไงบ้างตอนนี
5: ้ตอนนี้แรงอยู่ครับมันมีฝน
4: แรงอยู่นะแต่อีกไม่นานเขาบอกว่าเตือนเรื่องน้ำเหนือจะลงมาหนูยังแบบโอ้ยหนูยังแบบโอ้ยอย่าเพิ่งฝนตกยังเครียดเลยตอนเนี้ย
5: ให้น้ำแผ่วทางใต้ได้แห้งๆลงบ้างเนาะ
4: ใช่ไหมใช่ไหมเขาถามว่าลำปางหนาวหรือยัง
5: ยังครับยังไม่หนาวเลย
4: ประมาณกี่องศาได้ละน่ะ
5: น่าจะ24-25

0: พอดีอยู่ครับ
1: 24-25นี่ไม่หนาวหรอคะ
0: ไม่หนาวครับไม่หนาว
1: แล้วปกติถ้าหนาวนี่เท่าไหร
0: ่ก็20ลงมา20ลงมาถึง15คงจะหนาวครับเคยมีถึงเลขหลักเดียวครับปีที่แล้วอ่ะ9
1: ใช่ไหมไม่ไหวอ่ะหนูแบบนิดเดียวก็ปากสั่นแล้วน่ะเขาบอกว่าลำปางเนี่ยหนาวยังไม่เท่าลำพังใช่ไหมหนูเปล่านะหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นมีคนพิมพ์มาหนูไม่ได้หนูอ่านเฉยมุกอะไรไม่รู
0: ้
1: มุกอะไรไม่รู้หนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นโทรมาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยค่ะ
0: ก็ให้ท่านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่ให้ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนด้วยขอให้อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปก็เป็นปกติแล้วครับ
1: ครับผมครับเชื่อว่าคนไทยของเราปรับตัวเก่ง
0: ครับผม
1: เนาะเก่งมากเลย เมื่อ2 วันเอ้ย2 วันก่อนหนูอย่างวันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ยังเป็นเรือยังเป็นกะละมังอะไรเงี้ย2 วันก่อนนี่มีเป็ดมียูนิคอร์นมีเซิร์ฟมีอะไรไม่รู้โอ้ยที่สุดแล้วอ่ะของแจ้นะคนไทยเครียดกี่โมงอะไรเงี้ย
0: เออเป็นผมก็คงจะอยู่แต่บนเรือ
1: หนูดูในคลิปก็สนุกอ่ะ
0: ดูไม่ได้กว่าปิง
1: เออใช่ไหมโอ้ยตกหนูไม่กลัวปิงหนูกลัวตัวตะเข้น้อยจะกีดให้ลั่นเลยจริง
0: แล้วตัวตะเข้ตัวไม่เห็นหลุดมาบ้างเลยครับวันนี้
1: ยังนะยังไม่มีข่าวนะแต่ตะเข้น้อยน่ะเต็มเลยนะ
0: ตะเข้น้อยคงจะเยอะเนาะ
1: โอ้ตะเข้น้อยเนี่ยมาให้ลืม
0: ตัวกินไก่กินเป็ดกิน
1: คนลุกไปหมด แต่ว่าเวลาแบบขับเรือขับอะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาใกล้ๆหรอกแต่เราก็ตกใจอยู่ดีเราก็แบบอุ้ยหยิ่งอ่ะโอ้ยมันยืดอ่ะ
0: มันว่ายน้ำเป็นด้วยไหมไอสัตว์ชนิดเนี้ย
1: ใช่แล้วล่าสุดคือมันมีกิ้งก่าตัวที่แบบตัวเล็กกว่าตุ๊กแกอีกนะเออแล้วมันไปเกาะอยู่ที่เสื้อพี่กู้ภัยหนูอ่ะก็อารมณ์ไหนไม่รู้คือคนไม่กลัวไม่เจอแต่ไอคนกลัวเนี่ยดันหันไปเห็นพอดีแล้วยืนอยู่ใกล้มากแล้วก็หันไปแล้วก
0: ็กิ้งก่า
1: ใช่อยากแย่งอ่ะเออไม่ไหวกบได้นะหนูอ่ะกบเขียดคางคกอะไรเงี้ยหนูโอเคงูได้อะไรได้แต่แบบที่มันหน้าตาเป็นเหมือนอย่างนั้นอ่ะจิ้งเหลนอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะไม่ไหว
0: สัตว์เลื้อยคลานหนูเทศสีเท้า
1: เอออย่างนั้นอ่ะมันอยู่เยอะไม่ไหวจริงเออ
0: ลงไปทำกันกับสัตว์ประเภทนี
1: ้เออไม่ถูกกันเออประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรจ๊ะ
0: ดอกกระเจียวบานครับ
1: อีกไม่นานก็คงสีเช้านะ
0: ครับ
1: แล้วอะไรต่อนะ อยู่กับใครคะเนี่ย
0: อยู่คนเดียว
1: ใช่เปล่าเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอีกคนเข้ามา
0: ไม่มีนะไม่มี
1: อ๋อรู้แล้วเปิดวิทยุอยู่ไกล
0: ๆครับผม
1: หนูได้ยินแล้วมันสะท้อนนิดนึงโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดผลงานเพลงนี้ให้นะจ๊ะ
0: ครับ
1: มีมอบไหมมีมอบไหม
0: ก็ขอมอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นันท์วิชบูรณ์พี่เขียวชุมพรพี่นกชุมพรแล้วก็พี่สาวภาแพร่ด้วยครับ
1: โอเค
0: เอฟซีทุกท่านด้วยทั้งเมย์ด้วยแล้วก็น้องกวางด้วยครับ
1: ครับได้เลยงั้นของน้องเมย์นี่ขอมอบให้พี่ๆที่ปฏิบัติงานทุกค่ำคืนในช่วงนี้ด้วยเหนื่อยซะเหลือเกินแต่ละคนบางคนแบบเดินผ่านกันเดินเจอกันหน้าสะโหลสะเหลมากแล้วก็แบบพี่นอนกี่โมงทุกคนเป็นคำถามเดียวกันเวลาเดินเจอกู้ภัยด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบอ้าวสวัสดีครับกลับยังพี่นอนกี่โมงเข้าเวรเปล่าตะโกนคุยกันเออข้ามมูลนิธิแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความร่วมมือที่ดีเนาะที่ได้เห็นกู้ภัยร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันแบบเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องที่มีอะไรจะบริจาคไปทางช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยแรงร่วมใจกันด้วยครับ
1: ได้ครับมาขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยหน่อยจ้า
0: วันนี้ใหม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ ยาวเฟื้อยเลยครับคราวนี
0: ้อะไรนะ
1: ยาวเฟื้อยเลยครับมา

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: อ๋อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผัดไทยอร่อยคำไรคำนั้นและไอ้ไอยาห้ารสชาติดีๆทางง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาห้า
0: โอเคถูกต้องหมดเลยว้าวเก่งมากเก่งมากได้เลยได้เลย
1: ให้รู้ให้รู้ว่าเป็นตัวไหนก็ใส่ตัวไหนก็ได้เลย
0: ได้เลยได้เลย
1: ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวู้เก่งอ่ะยาวขนาดนี้ยังจำได้เอาจริงๆนะหนูแต่ละเดือนมันไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งเลยอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไออายาอาห่าวันนี้4ผลงานเพลงรวมดอกไม้มาเลยนะมาทั้งสวนเลยกุหลาบนะคะจากพี่ก้านตองฟิชเชอริ่งกับ Fucking Hero เจ้าดอกจำปาเมลตวิสาตุ๊กตานาริศราค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โศกให้โลกฟ้อนนะคะผลงานจากเวียงนฤมลค่ะฟิชเชอริ่งกับเน็กนฤพลค่ะฟังเอ๊ะทำไมมีนฤเยอะจังเลยเนี่ยเวียงนฤมลเน็กนฤพลนะคะอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองในช่วงของจอคิวฮิตใครฟังแล้วอยากม่วนอยากฟ้อนอยากลุกขึ้นเต้นหน้าห้านช่วงนี้ช่วยกันก่อนนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มาขอได้เรื่อยๆเลยนะรวมถึง SMS นะคะ4689400ผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยเหมือนกันในการขอเพลงนะคะจะได้แบบมีกำลังใจทั้งศิลปินทั้งบุคคลเบื้องหลังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ช่วงนี้เราจะเป็นไบโพล่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงเร็วบ้างเพลงช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเอาเป็นว่าเอาให้ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะพยายามเปิดผลงานเพลงที่ทุกคนขอมานะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่มทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ช่วงนี้นะคะช่วงท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82 บาทคลองแงะจังหวัดตรังนะคะ83 บาทภูเก็ต84 บาทสุราษฎร์ธานี83

0: เออนะนี่ไงทำเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงออกจากบ้านแล้วก็เดินทาง1 ชั่วโมงถึงพอดีเลยโอ้ยรีบอะไรขนาดนั้นถามจริงแล้วไอ้ครึ่งชั่วโมงที่ว่าเนี่ยยังต้องนับเวลาสลึมสลือด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นยังงงๆเออเลออยู่แบบใช้เวลาจริงน่าจะประมาณสัก25 นาที25 นาทีอาบน้ำ10 นาทีแต่งหน้า15 นาทีประมาณนี้ ที่สุดของแจ้แล้วไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคะว่ากู้ภัยทุกๆคนหรือว่าพี่ๆทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือทุกๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจช่วยเต็มที่เพราะว่าเขารู้ดีค่ะว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะกำลังเดือดร้อนจริงๆพวกเราอ่ะยังมีแบ่งเวรกันหลับแบ่งเวรกันนอนหรือมีช่วงบางเวลาที่เราสามารถพักรับประทานอาหารได้และเราก็สามารถเลือกที่จะหยุดได้หมายความว่าตอนนี้เราเป็นจิตอาสาเราสามารถบอกเขาได้ว่าขอพักแป๊บนึงแล้วขอไปเบรกไปถอยไปอะไรก็ได้แต่คนที่เขาประสบเหตุประสบภัยอยู่ตอนนี้เขาพักไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาต่อให้นอนมันก็นอนได้ไม่เต็มตื่นไม่เต็มตากลัวน้ำจะมาอีกกลัวของจะเสียหายกลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝากบอกถึงทุกๆคนที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่พอน้ำลดเนี่ยเขามีการเปิดไฟจ่ายไฟแล้วเราลองเช็คดูก่อนนะพี่ๆนะอันนี้ห่วงมากๆเพราะว่าล่าสุดมีเคสดำมาแล้วแถวลาดกระบังใช่ไหมยืนยันแล้วดังนั้นเราไปช่วยเขาอ่ะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าซีนต้องเซฟอันนี้ขอพี่ๆทุกๆคนว่าย้ำกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะแตะสัมผัสเสาเสวอะไรก็ตามที่มันจะท้องจะเท้าแขนไปอะไรเงี้ยหรือจะดึงแม้กระทั่งรั้วเหล็กอะค่ะก็ต้องระวังนะพี่ๆนะมันรั่วได้มันอะไรได้พยายามใส่ถุงมือกันเอาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆทุกคนหรืออย่างน้อยจะทำจะแตะจะสัมผัสอะไรใช้หลังมือแตะก่อนนะคะบางทีเรารู้อยู่แล้วเรามีความรู้แต่เราลืมเราชะล่าใจดังนั้นเรามาระวังด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนนะปลอดภัยกลับมาหาคนที่คุณรักด้วยนะจ๊ะช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เบิร์ดธงชัยจับมือกันไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับรายการเรื่องพบค่ำช่วง 17:15 นทางอสมทนะคะน้องเมย์เนี่ยก็เล่าข่าวกับพี่หมิวเยาวรักษ์นะพรุ่งนี้นะเจอกัน 5:15 นะคะ 5:00 นนะก็นี่แหละจะมาเล่าข่าวจะมาเล่าประสบการณ์หรือต่างๆที่น้องเมย์ได้ไปลงพื้นที่นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยเป็นกำลังใจให้จ้ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วน้องเมย์ต้องลาไปก่อนนะคะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้เทพิคัตยามรสีครับพิษรักพิษณุโลกครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มล่องเรือหารักลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับนะจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องกวางนะน้องกวาง02-248-1366ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่สุนิสาพี่ศรีสุนทรใช่ไหมครับพี่รัตดาเนาะพี่คิมเดอร์คิมเดอร์นะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะทักทายครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้อันนี้คือทาง SMS นะฮะส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมครับกดโทรออกด้วยนะครับบางท่านลืมกดโทรออกนะฮะก็สามารถกดกันได้นะครับก็เห็นกันอยู่เนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุนตีลังกาขึ้นมาเลย
4: ขอเสียงคนรักมากๆรักมากที่สุดไทยเลย

ขอเสียงดังๆให้กับเอฟเอ็มยศห้าสักนิดหนึ่งครับน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากครับพี่สุ

0: เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากๆวันนี
1: ้มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจัดไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับรักน้อยจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะจัดไปครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับพร้อมไหมพร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: พี่พรโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: เชียงรายค่ะจังหวัดเชียงราย
5: เอ้าเชียงไฮ้นะครับ
6: เชียงไฮ้แต่อำเภอไม่ลาวจ้า
5: อำเภออะไรนะ
6: อำเภอไม่ลาว
5: นะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
6: ฝนยังตกไม่น้อยอยู่ตกไม่เยอะจ้ะ
5: ตกไม่เยอะเนาะ
6: จ้ะไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำขัง
5: อ๋อก็ยังดีเน
6: าะเป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพอะเนาะน้ำท่วมเยอะจังเลยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับหนักมากๆตอนแรกกับผมอะผมมีคิวจะไปร้องเพลงที่เชียงรายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอดีน้ำท่วมสนามบินก็เลยแบบไปไม่ถึงก็เลยอดเลยแคนเซิลเลยนะฮะโอ้เสียดายมากๆนะครับเอาไว้เขาหน้า
6: ขอคนที่จิตอันตรายขอให้เจอสิ่งดีๆเนาะขอให้หายขอให้น้ำแห้งเร็วๆเน
5: า
6: ะ
5: ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมพี่พรครับตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: น่าจะเราสายของกายจ้ะ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไห
6: มมอบให้หนุ่มสวนดอกแล้วก็น้องลาเรียงเชียงลุง
5: ครับ
6: จ้ะ
5: ได้เลย
6: เสียงทุกสายที่ฟัง95จ้ะ
5: ขอบคุณมากครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราะว่าผมอ่ะทางฝั่งป้าผมอ่ะอยู่ทางแม่สาย
6: อ๋อ
5: ใช่เป็นคนเชียงรายเหมือนกันเนาะ
6: จ้ะเป็นคนเชียงราย
5: ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับนะคนเจียงไฮ้เหมือนกันเลยนะคะจากพี่พรเจียงไฮ้เนาะบทเพลงนี้ครับหน้ารอหน้าจอรอสายไปฟังเพลงกันครับจากพี่ต่ายอรไทยนะครับ

นับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่มทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับจัดไปบทเพลงเธอปันใจจากพี่ป้อมอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับผมก่อนหน้านั้นครับมีสองคดีสีประจวบครับฝนตกฟ้าร้องฝนตกรถติดจากลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับฝนตกที่หน้าต่างฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซเนาะแล้วก็ฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับตอนนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่สมมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda นะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding นะครับผมผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือ

กว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านุ่มทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับจะมี2สไตล์เนาะมีลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับแล้วก็ลายที่2นะครับมีลาย Sweet Carnation นะครับลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายนะครับโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จะเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะครับเท่านั้นสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมอ่ะทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่อารมณ์ครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่วันวิสานะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่สุดารัตพี่โชติกาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่จารันพี่คมคายพี่ขนมทั้งแตกพี่กฎชมนนะฮะทักทายครับผมพี่บุญกรองพี่รามิดานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่เนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อนะครับบทเพลงนี้เลยนะฮะจากพี่เสือธนพลครับรักคงยังไม่พอครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ก ลับมานะฮะในชั่วโมงที่สองนะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95นะครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่สมโชคบอกว่าถามนิดเดียวนะครับใครเป็นคนอนุมัติให้พระอาทิตย์ลากิจแล้วให้พระพิรุณรักษาการแทนนะครับนั่นสิใครให้พระพิรุณรักษาแทนนะครับรักษาการแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าใครที่รู้คำตอบยังไงก็ตอบทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95นะฮะพี่ละไอครับพี่ปิญโยสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่อารมณ์นะฮะทักทายครับพี่ดาวประสุขครับพี่คณิษฐานะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุดารัตนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วนะฮะทักทายครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็เข้าใจนะก็เข้าใจบางท่านโทรศัพท์เข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็อาจจะเผลอหลับไปหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจ อ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะฮะจากคุณโอเลี้ยงสุขุมวิทนะครับขอเพลงนี้หน่อยนะฮะเธอเป็นแฟนฉันแล้วจากวงกลานั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำในคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าจัดไปครับในช่วงของพาเรตครับ4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนฮะบทเพลงนี้ครับปากร้ายใจรักจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: ครับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับบทเพลงนี้ครับไม่ว่าจะเป็น4เพลงจัดไปให้นะฮะมีปากร้ายใจรักครับจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็กะลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็เกินคำว่ารักนะครับบทเพลงจากวง Clash นั่นเองนะครับ4เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาพี่ดาวพระสุขครับพี่อนุภาพนะครับผมพี่เอกสินพี่แม่ภูปการพี่มงคลนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่สุมิตราพี่สุวรรณีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่อนงพี่อิลิสาพี่สำรวยช่างแจ็คเทวาพี่ละอายครับพี่สมโชคนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่หนูวันด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อชีวิตกันต่อเลยไหนดูซิเพลงอะไรวันนี้วันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้เพลงที่5นะฮะอกหักทรงทางครับนุชเวลาวันน้องนุชน้องนุชอีลานุชนะฮะนุชเวลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับอกหักทรงทางนุชเวลาวันจัดไป
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะจบไปทั้ง2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นสุรศรีจากปราสาททรายนะครับเป็นเพลงนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ณโมนะฮะสวัสดีครับพี่สำรวยพี่ธรัตน์แตงโมพี่ประจบนะครับพี่สาวขามพี่ขาวดอนพี่อารมณ์พี่นฤดีนะครับพี่พรบวรนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอายกว้างโยโกฮาม่ามาทักทายกันนะครับอายมิดชัยนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรเชือกวิเศษจากวงลามานุ่นนะครับแล้วก็พี่เห็นผีจากวงแอลกอฮอล์แล้วก็อมพระมาพูดจากพี่เสกโลโซนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับทั้ง4เพลงจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สันทัศน์พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัทราหนูสวยนะฮะยายออส3ย่านนะครับพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะฮะบอกว่าที่ดวงใจพี่ดวงใจบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เห็นบอกว่าตอนเที่ยงจะมีพระอาทิตย์ออกจ้าอยากเห็นจังเลยถ้าอบผ้าทุกวันเปลืองไฟมากทุกอย่างที่ญี่ปุ่นแพงหมดนะครับอันนี้เรื่องจริงขณะที่จอดรถอะไรก็แพงไปหมด คือที่ดินเขาแพงเนาะเพราะว่าเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆนะครับพื้นที่แบบคับแคบเนาะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับพี่ดวงใจนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัทราพี่บอลเทาไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากกันนะครับฟังแล้วรับรองว่าอุ้ยเคลิ้มหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ4เพลง5จัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครอง

0: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาBKED นะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวมBKED นะครับจำเอาไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงคุณลุงต้อยแก่แล้วนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สวรักษ์พี่พินโยพี่ปราโมทน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีฮะจิ๊กรูมาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไอ้มิชัยครับพี่ชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณน้องออนนิชานะครับทักทายครับพี่ประโมทครับพี่บันเทาพี่ไกรวุฒิครับพี่อาทิตย์ครับพี่สุภัตราพี่หนูสวยพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สาวขามพี่สันทัศน์พี่รัตติยาครับทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาลุงต่อยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างผึกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: ินบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมไปพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมไปพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้มาเร็วเนาะ5:10 นเช้าวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้1 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่10แล้วเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะคะวันนี้ปีงบประมาณ2570แล้วนะสำหรับในส่วนของงบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงบประมาณ ส่วนตัวก็ยังคงของปีนี้อยู่นะคะงบประมาณส่วนตัววันนี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมยังไงกันเนี่ยมัวแต่ติดตามข่าวน้ำท่วมข่าวเอเชียนเกมนะคะลืมไปเลยวันนี้ เป็นวันที่เราต้องได้เงินอีก 1,000 บาทแล้วก็ใช้ไปเลยยาปูนไปเลยนะคะ60วันใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอ6 นาฬิกานะคะจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องของการยืนยันตัวตนใหม่ไหมหรือยังไงหรือว่าวันนี้ก็เติมเงินไปสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพัสได้เลยใช่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวทำไมคนไม่ตื่นเต้นกันเลยล่ะไม่เอาเลยหรอหรือยังไงลืมไปเลยเหมือนกันนะคะเอานะยังไงก็ต้องถ้าเขาให้ก็ต้องเอาเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะอย่างน้อยก็เพื่อประทังนะชีวิตในยามยากแบบนี้หลายคนบอกว่ามันยากจริงๆนะคะณเวลานี้นะโดยเฉพาะ

ครอบครัวตอนนี้ยังคงอยู่เรียกว่าจมอยู่นะคะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้จมแต่รถยังจมอยู่นะคะเมื่อสักครู่เห็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเลยนะคะอยู่ที่เคหะร่มเกล้าก็รถจมน้ำอยู่ก็เห็นใจมากนะคะกี่วันแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้น้ำลดเป็นประมาณ5เซนน้ำลดไปแค่5เซนเองนะต้องกี่วันแล้วคะก็แค่นั้นเนาะมันไม่ระบายไปไหนเลยหรือยังไงก็น่าเห็นใจค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับในวันนี้สถานการณ์น้ำฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เขาเตือนภาคใต้นะคะที่จะโดนถล่มสำหรับลักษณะอากาศก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 30% ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ก็จะประมาณ 60% และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกรุงเทพก็ยังมีอยู่เนาะ 30% เหมือนกันค่ะและปริมณฑลนะคะสถานการณ์วันนี้ที่หนักสุดเลย น่าจะอยู่แถวแม่กองนะคะเมื่อวานโดยอาจารย์ติตางพิไลล่าจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกนะคะว่าพยายามจะอัปเดตข้อมูลฝนในน้ำท่วมให้ที่หนักที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีกับนครปฐมด้วยที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนะคะจนเมื่อวานเนี่ยน้ำระบายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจารย์สีตางบอกว่าสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับปี 2,125 นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกจัดการตัวเองได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะคือยกย้ายและอพยพเท่านั้น3ตัวเลือกนี้นะคะเลือกเอายกขึ้นสูงอีกหน่อยนึงตอนนี้สูงแล้วใช่ไหมยังไม่พอยกอีกแล้วก็อันไหนที่ดูแล้วรู้สึกมันยังไม่ปลอดภัยก็ย้ายหลังจากนั้นก็อพยพตัวเองหมายถึงคนสัตว์เลี้ยงนะคะคำว่าย้ายก็คืออาจจะหมายถึงต่อการเริ่มย้ายผู้ป่วยกันแล้วนะคะโรงพยาบาลค่ะตัวเขื่อนตอนนี้เต็มร้อยนะคะเจ็ดเฉียดเต็มหลายเขื่อนเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนกันเพราะว่ามันเต็มร้อยพื้นที่ริมน้ำนะคะแพท่องเที่ยวเอาตัวเองออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมส่วนเพชรบุรีน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวเมืองนะพื้นที่ริมน้ำพิจารณาจากนี่แหละเหมือนจังหวัดอื่นๆก็คือต้องยกและย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขนั้น 2,500 ลูกบาศก์เมตรจะได้เห็นแน่ๆแล้วอาจจะไปถึงนู่นเลยค่ะ 2,800-3,000 นะคะโดยเฉพาะที่เดิมนะคะบางบานบางใจย้ายได้ย้ายค่ะอาจารย์ก็โพสต์เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์โอ้โห4วัน5วันแล้วนะคะบางจุดนั้นน้ำลดแค่นิดเดียวอย่างที่บอกนะคะร่มเกล้าเนี่ยมันแปลกมากเลยทำไมมันลดแค่5เซนเนาะเคหะร่มเกล้าชากรอยู่ที่นั่นเป็นแสนๆนะคะโอ้เป็นพันเป็นหมื่นครัวเรือนตอนนี้บ้านยังจมอยู่รถยังจมและที่สำคัญคือน้ำเริ่มจะเน่าค่ะน้ำเริ่มจะเน่าเห็นสีเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหรถจมน้ำอยู่น้ำเน่าคิดสภาพนะคะก็คงจะต้อง
ยังไงต่อ

0: ำใจเหรอเออต้องทำใจใช่ไหมจะรู้เรื่องทำยังไงเหมือนกันเนาะณขณะนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เดือนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคม เห็นทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าเตรียมรับมืออีกรอบหนึ่งที่จะหนักเลยก็คือวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะคะแล้วสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะให้นะคะแต่ว่าช่วง7วันนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยวันที่4ที่5นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่จะเริ่มจากภาคเหนืออีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคือภาคเหนือกับอีสานตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะคือภาคใต้รวมทั้งหมดเลยเพราะนั้นข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะคะชาวเรือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะนี่คือคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมที่จะให้ทุกท่านเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะคะ96ชั่วโมงประมาณ4วันเนี่ยหนักนะคะหนักมากต้องบอกว่าอย่างนั้นหนักมากก็กรุงเทพนี่แบบกลางๆนะคะกรุงเทพส้มๆเหลืองๆแต่ถ้าหนักมากเนี่ยเน้นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้กาญจนบุรีประมาณนี้ค่ะปริมาณฝนก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมเนาะตุลาคมก็ต้องรับมือกันตุลาพฤศจิกายนนะปีกันยายนที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่หนักอีกใช่ไหมมันต้องหนักกว่านี้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจกันยังไงแล้วเนาะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ปลอบใจกันมาเรื่อยๆทุกวันณขณะนี้เนี่ยในส่วนของความเดือดร้อนที่ว่านี้นะคะจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำกับอาหารการกินนะคะน้ำและอาหารค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหมู่บ้านไหนยังไงนะคะแจ้งมาที่เพจของเราก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันประสานหรือช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันนะคะสำหรับคนที่กำลังจะได้ความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะคะมีหนึ่งสายรออยู่มาแล้วนะคะไปรับกันก่อนเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: กรุงเทพเลยนะคะอูนี่คือเมืองมากเลยนะคะสีลมเหรอคะคุณก้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสียและน้องด้งยังไม่มานะคะวันนี
0: ้ยังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่คุณก้องทำอะไรอยู่แถวสีลม
2: ผมประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่นะคะก็ต้องไปทั่วนะตอนนี้อยู่สีลมแล้ว
2: ครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วครับบ้านอยู่ลำลูกกาครับผม
0: อ๋อก็คือขับจากกลางคืนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะเจออะไรบ้างคะในแต่ละวันค่ะพี
2: ่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแถวลำลูกกาลำบากมากนะครับต้องจอดรถไว้การยังดีนะครับบัสสายไหมยังให้จอดฟรีนะครับยังจอดเข้าจอดได้แต่
0: ที่ไหนนะคะ
2: เจอวัดสายไหมครับผม
0: วัดสายไหมไม่ท่วมเนาะให้จอดฟรีอ๋อ
2: ครับแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าในหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะพอจอดรถเสร็จก็เดินออกมาจากวัดแล้วก็ลุยน้ำเข้าบ้านทุกวันเป็นมาแบบนี้กี่วันแล้วพี
2: ่ตั้งแต่วันที่25 26นำรถกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำรถเป็นจบแล้วอะไรนะครับ
0: วันนี้ที่หนึ่งก็คือจะครบสัปดาห์แล้วเนาะจะครบอาทิตย์นะ6วันแล้วเนาะ
2: ครับผมแล้วก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับ
0: น้ำเริ่มเน่าเห็นล่มเก้านี่

0: น่าจะพอๆกับที่ร่มเก้าเลยนะฮะน้ำเริ่มเน่าแล้ว
1: ใช่แต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะครับปี54น้ำท่วมสูงก็จริงมีหน่วยงานมีทหารเข้าไปช่วยยกของช่วยดูแลประชาชนแต่รู้สึกว่าน้ำท่วมคราวนี้ไม่มีหน่วยงานราชการไหนเข้าไปดูเลยนะครับ
0: ค่ะที่บ้านของพี่ก้องนี่นะ พี่ก้อง
1: เป็นทุกหมู่บ้านนะครับไม่ใช่แต่หมู่บ้านผมหรอกครับมันเป็นทุกหมู่บ้านเลย
0: ทุกหมู่บ้านยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับผมมีเก็บข้าวเฉยๆนะครับมีหน่วยงานราชการยังไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานทหารไม่มีหน่วยงานตำรวจไม่มีหน่วยงานอะไรไปบริการประชาชนเลยครับผมมายังพอเดินได้นะครับคนแก่บางคนนะครับเดินมาลุยน้ำด้วยลากกระมังตามด้วยเหนื่อยก็ล้มลงก็มีเห็นแล้วมันเหมือนกับว่าม
0: ัน
1: แย่นะคือว่าเขาคงไม่มีทางเลือกแล้ว
0: ไม่มีคือในหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสามารถที่จะเดินเข้าได้ใช่ไหมน้ำท่วมแต่ว่าต้องลุยออกมา
1: ต้องลุยออกมาครับในบ้านก็ท่วมแล้วครับในบ้านท่วมครึ่งขาครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในบ้านท่วมครึ่งขาถนนก็เลยหัวเข่าขึ้นมาอีกประมาณ40เซนนะครับต้องเดินลุยออกมาประมาณจากถนนก็ประมาณเกือบกิโลนะครับเดินลุยออกมาแล้วก็กิโลนึงแล้วก็ต้องเดินออกมาถึงถนนใหญ่อีกประมาณ800เมตรนะครับเดินทุกวัน
0: เพื่อมาซื้อข้าวของเครื่องใช
1: ้ได้ครับ
0: บางคน
1: คนแก่นะครับต้องเอาเงินที่สแกนมาสแกนข้าวแต่ละวันนะครับผมสงสารแล้วก็เห็นแล้วบางคน70กว่าก็ยังมีอยู่เลย
0: ค่ะพี่กองเข้าใจทุกที่เลยนะคะพี่ก้องจะพูดอะไรเป็นตัวแทนของชาวปทุมธานีสักหน่อยก็ได้ค่ะเชิญค่ะอยากจะให้ตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานไหนใครเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุด
1: อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะครับไปดูแลบ้างหรือว่าตัวผมไม่เป็นไรครับผมเอาตัวรอดได้ผมยังทำงานได้แต่คนแก่ในหมู่บ้านมีเยอะเพราะว่ามันเป็นคนพื้นที่แล้วลูกหลานเขาก็บางคนไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับอยู่กันกับยายคนเดียวหรือตากับยายอย่างเงี้ยออกมาไม่ได
0: ้น่าสงสารมากเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เห็นน้องบ้านไหนที่มีแบบผู้ป่วยคนแก่อยู่ลำพังก็ช่วยกันแจ้งหน่อยนะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านประธานอะไรอย่างนี้เข้าถึงไหมคะ
1: ก็ประธานหมู่บ้านเขาก็ไม่มีเงินเดือนนะครับเขาก็แค่ประกาศ
0: ใช่อย่างนั้นก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกบ้านได
1: ้ประธานหมู่บ้านก็แก่อีกนะครับไม่รู้ว่าเขาประสานอะไรป่านนี้ก็ยังไม่มีแต่ตอนปี54ครับท่วมปุ๊บทหารเข้าไปเต็มเลยนะครับ
0: แต่ปีนี้ยังไม่
1: มีรถทหาร
0: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะขอพิกัดทีหนึ่งของพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องอยู่ตรงไหนคะของลำลูกกาคลองอะไร
1: ลำลูกกาคลอง3ครับผมซอยพีระนนท์
0: คลอง3คลอง3ยังไม่มีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านเลย
1: ผม
0: ค่ะ
1: มีรถของท่านสจนะครับสจแผนสจแผนนั้นก็จะมีรถ2แถวไม่กี่คันก็บริการจนถึงท้ายคลองแล้วก็กลับมาท่านก็ผมเห็นมีหน่วยงานเดียวนี่แหละท่านสจ
0: อ
1: เดียว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคน
0: ให้บริการอยู
1: ่ครับผม
0: ท่
1: านเป็นคนที่ท่านขับรถท่านก็เอารถกระบะบ้างรับคนจากถนนลำลูกกาไปจนถึงท้ายซอยตรงฝั่งธัญญาอ่ะนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าน้ำมันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาเดินก็เดินลุยน้ำมันเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนกับเดินปกติ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนแก่ที่รับรองเลยยากลำบากมากเนาะในการพวกที่จะเดินออกมา
1: เริ่มปวดนะครับผมเดินมา5วันแล้ว
0: น้ำ
1: ตาไหลแล้วต้องซื้อยาแอลกอฮอล์ล้างแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วครับแต่ก็ต้องเข้ามา
0: คุณแม
1: ่ทุกวัน
0: ค่ะได้แล้วนี่คือรถยังไปจอดที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ารถเข้าบ้านได้แล้ว
1: ยังไม่ได้ครับ

0: ในบ้าน
1: ไม่ได้ต้องไปจอดไว้ที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แก้วที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวคลองสาม
0: ใช่คลองตั้งแต่คลองหนึ่งเลยครับไม่ใช่คลองสามครับคลองหนึ่งถึงคลองห้าเลยครับ
1: คลองเลยลำลูกกาทุกคลองเลยตอนนี้เดือดร้อนหมด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้ทูปติมียังผ่านไม่ได้นะครับผมกับบ้านผมต้องตีรถออกมอเตอร์เวย์นะครับ
1: ไอ้โอ้ถนนตรงนั้นยังผ่านรถผ่านไม่ได้เหรอคะถนนที่ที่ข้างสนาม
0: ยังขาดไม่ได้ครับน้ำลึกเกือบ
1: ขาดไม่ได้เนาะที่จะทะลุออกมารถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเหรอคะพี
0: ่ใช่ใช่ครับถ้านั่งรถไฟฟ้าย
1: ังไปได้ครับโอ้ค่ะค่ะ
0: ตรงสนามทุ่งประเทศมีรถจะผ่านไม่ได้ครับรถเล็กมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลยแล้วก็
1: ต้องมีป้ายเตือนไว้ใช่ไหม
0: ครับผมแจ้งเตือนไว้เลยแล้วก็แจ้ง
1: เตือน
0: มีบาริเออร์กั้นไว้เลยว่าน้ำสูงผ่านไม่ได้ผมต้องตีออกมอเตอร์เวย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องตีออกมอเตอร์เวย์แล้วก็วนลงเสียค่าทางด่วนแล้วครับเมื่อวานนี
1: ้
0: วันนี้กำลังกลับบ้านต้องเสียอีกครับ
1: รับทราบค่ะพี่นะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวลำลูกกาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณก้องเดินทางปลอดภัยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่สี
1: สวัสดีค่ะ

็สถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆนะคะพี่ก้องก็เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะในหลายพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะมีขยะอีกกบเรียกว่าลอยเกลื่อนนะคะขวางทางระบายน้ำด้วยนะยกตัวอย่างก็คือที่เขตร่มเกล้าตอนนี้นะขยะสิ่งปฏิกูลนะลอยสะสมเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มันไปอุดทางระบายน้ำอะค่ะแล้วก็มันจะยากต่อการจัดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะคะทุกๆคนก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคือเรารอไม่ได้แล้วค่ะคนที่อยู่ในชุมชนนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันรอไม่ได้นะรอแบบว่าเอาแล้วเมื่อไรจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคงไม่ได้แล้วนะขณะนี้นะเรื่องของเกี่ยวกับสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการอพยพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะบางส่วนอย่างที่บอกก็คือผู้สูงอายุหลายท่านนะคะบางท่านก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าคราวนี้จำใจต้องยอมแล้วนะคะออกจากพื้นที่ก่อนนะบางคนบอกว่าไม่ออกไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนสภาพกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหวนะนี่คือเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันที่7แล้วนะคะวันนี้เฉพาะที่ร่มเกล้าเนี่ย7วันแล้วเพราะฉะนั้นณขณะนี้จำเป็นต้องมีแนวทางในการป้องกันโรคจากน้ำท่วมขังแล้วนะคะน่าเห็นใจมากๆนะสำหรับทุกที่เลยนะคะตอนนี้ทั้งขยะทั้งอะไรก็ไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยใช่ไหมมีแจ้งมานะคะน้ำก็ไม่มีใช้นี่ค่ะประมวลเหตุการณ์5-6-7วันทั้งวันนี้แล้วนะคะ6วันเต็มแล้วค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะมาว่าน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยลดไป5เซนเท่านั้นเองมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจมากเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะสำหรับตอนนี้นะคะคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อยุธยาหลังจากกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่อยุธยานั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเหมือนนะคะนอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนประชาชนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะท่วมตลอดบางบ้านนี่คือชาวบ้านยืนก็โผล่แต่คอเลยนะนี่คือยืนอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบที่อยุธยามี3อำเภอเป็นพันหมู่บ้านนะคะ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็เฉพาะในอำเภอเสนาเนี่ยน่าจะหนักที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำนะคะก็คือแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยก็จะรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีหนึ่งรวมถึงแม่น้ำสาขาล้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบเร็วมากนะคะเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะเนี่ยคือพื้นใต้ถุนน่ะอยู่ไม่ได้

หลังก็ยกพื้นสูงนะคะแต่ว่าพื้นที่ใต้ถุนซึ่ง อาจจะเป็นห้องครัวห้องพักอะไรอย่างนี้นะถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าไม่สามารถเดินเข้าออกบ้านได้ตามปกติแล้วบางจุดก็ยังดีที่ยังลุยน้ำได้แล้วก็ใช้เรือได้นี่ค่ะก็บอกว่าแปลกเนาะแทบไม่มีปีไหนเลยอ่ะที่เนี้ยที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่แปลกนะมันไม่แปลกใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ตอนนี้นะต้องไปคือหยุดงานก่อนนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะคะคนที่รับจ้างรายวันน่ะหยุดงานก่อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยขาดรายได้ไปเลยนะคะก็เหมือนเขาเข้าใจสถานการณ์น่ะชาวบ้านเนาะเวลาผู้สื่อข่าวไปถามนะทุกคนก็ดูแบบเข้าใจว่ามันมาอย่างเงี้ยทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันเร็วค่ะมาเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการแจ้งเตือนภัย ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้หน่อยเพื่อที่ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวขนย้ายของแล้วก็รับมือกับน้ำได้ทันคือถ้ามีการแจ้งเตือนเร็วทันสถานการณ์ก็น่าจะช่วยลดความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่าตอนนี้นะคะก็เอาเป็นว่าต้องให้กำลังใจกันโอ้โหทุกนาทีเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพอเข้าสู่ช่วงน้ำหลากก็จะถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นๆบริเวณนี้แถวอยุธยาเสนาบางบานบางไทรเนี่ยค่ะนะคือบางบ้านเขาบอกว่าปกติใต้ถุนบ้านนะน้ำก็จะท่วมติดๆนะคะ1เดือนทุกปีใต้ถุนเนี่ยอย่างน้อย1เดือนค่ะก็ต้องใช้เรือกันชาวบ้านก็ใช้เรือกันเก่งเลยนะคะแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยการช่วยเหลือสิ่งของต่างๆจากหน่วยงานบางครั้งก็เข้ามาไม่ถึงพื้นที่ซอยลึกๆนะชาวบ้านก็ต้องพบกับความยากลำบากทั้งการเดินทางทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพอย่างที่บอกนะคะต้องหยุดขายของขาดรายได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้นะร้านที่อยู่ในซอยในชุมชนเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็ชาวบ้านก็บอกว่าก็เข้าใจว่าอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีแล้วก็พอปีไหนฝนหนักนะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็อยากจะให้มีการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำให้ดีขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเจออย่างนี้ทุกปีก็ไม่ไหวเนาะพอน้ำท่วมทีนึงก็เนี่ยขาดรายได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่วางแผนรับมือให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่คือเขาไม่ได้ว่าใครนะเขาก็ไม่โทษใครเลยแต่เขาบอกว่าวางแผนหน่อยว่าจะให้ชาวบ้านทำยังไงนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภัยขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็ให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำมีเวลาเตรียมขนของย้ายของแล้วก็วางแผนรับมือกับน้ำที่มันมาแบบมหาศาลอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายความเดือดร้อนในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่างวยเล็กๆนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะชาวอยุธยานะคะส่วนชาวมุสลิมอ้าวอันนี้ก็เมื่อวานนี้ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทรานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีชุมชนมุสลิมประมาณ300ครัวเรือนอยู่ใกล้ๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจว่าตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็มีโรงครัวพระราชทานแต่ว่าชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดในหลักศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาตอนนี้คือว่ากินอาหารแบบไม่มีความสุขอ่ะคือเขาก็บอกว่าต้องเป็นไปหลักตามหลัก

5ล้านใช่ไหมบางครอบครัวไม่สามารถกินอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาได้คือไม่มั่นใจทั้งเรื่องภาชนะเรื่องน้ำมันที่ใช้ปรุงว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่บางครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่กินนะที่เวลาหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายนะคะบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นได้ไหมคือขอไข่เอาไข่ดิบเนี่ยไม่ต้องทอดไม่ต้องเจียวไม่ต้องอะไรมาทั้งสิ้นขอไข่เป็นฟองๆเลยเพื่อเอาไปตึงกินเองได้ไหมแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและขาดแคลนขอเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามประสานเอาอาหารที่ปรุงสุกแบบมีสติ๊กเกอร์ว่าเป็นฮาลาลแล้ว300กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ที่บางน้ำเปรี้ยวนะคะเดินทางไปมอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นนะที่ประสบภัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีสติ๊กเกอร์นะเป็นอาหารฮาลาลที่เข้ามาร่วมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยก็จะช่วยให้ชาวมุสลิมได้ทานอาหารอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักศาสนานะคะก็มี3มื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก็จริงๆถ้ามีการตั้งโรงครัวนะก็ผู้ปรุงก็น่าจะเป็นคนมุสลิมด้วยก็น่าจะดีอันนี้เองถ้าเป็นแบบนี้นะคะวันนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าไปแจกจ่ายเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่กินก็เสียดายเนาะโอ้ทีนึงตั้ง200 300กล่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมสูงนะเมตรกว่าน่ะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้นะคะต้องใช้เรือต้องอะไรเงี้ยขนเข้าไปเอ้าพอไปแจกก็ไม่ทานไม่กินอะไรเงี้ยก็เลยก็น่าเสียดายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่บางจุดก็มีสติ๊กเกอร์สีเขียวเครื่องหมายฮาลาลเข้าไปด้วยอันนี้ชาวบ้านก็มั่นใจหน่อยแต่ว่าถ้าพอไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่อะไรก็ไม่กล้ากินเข้ากล่องที่มาบริจาคก็ไม่มั่นใจว่าถูกหลักค่าร้านหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีการพูดคุยกันนะเนาะในโลกออนไลน์ณขณะนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ตอนนี้ยังคงวิกฤตหนักอยู่หลายจุดนะคะภาคกลางนี่เกือบทุกจังหวัดค่ะยังหนักอยู่หรือที่ไชน่านะคะปาจีนบุรีนอกจากต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้วต้องผวาจระเข้อีกเนาะเมื่อวานนี้ในอำเภอกบินบุรีนะคะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตน้ำสูงหลายจุดเลยแต่ว่าชาวบ้านแตกตื่นเนี่ยก็คือว่ามีคนเจอจระเข้ความยาวประมาณสัก2เมตรกว่าๆมันลอยคออยู่ริมถนนน่ะถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าเนาะใกล้ๆสี่แยกไฟแดงสามทหารเลยค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเอาฉมวกมาแทงจระเข้มันหนีค่ะโอ้ยแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อ้าวคราวนี้ก็ผวากันสิคะเนี่ยมีอีกคนนึงนะคะโพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวว่าเขาเจอจระเข้เหมือนกันตัวนี้สักประมาณเมตรกว่าลอยคออยู่ข้างบ้านเลยตอนเช้าก็ให้เจ้าหน้าที่มาจับคือให้รีบจับไปหน่อยเนื่องจากว่าพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยไม่รู้แล้วล่ะว่าจระเข้มันอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะโอ้เอาไงเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอกบินบุรีบอกว่ารับทราบแล้วเรื่องชาวบ้านเจอจระเข้เบื้องต้นก็จะประสานงานกับสำนักงานประมงพื้นที่ลงตรวจสอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะมันก็ต้องไปตามน้ำอ่ะเนาะสำหรับในส่วนของจระเข้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเนาะสำหรับในส่วนของปราจีนบุรีนะคะไม่ใช่เฉพาะกบินบุรีนะปราจีนบุรีที่หนักอยู่ก็มีอำเภอเมืองอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะคะน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในแม่น้ำปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนไปสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ประมาณ66แห่งนะคะก็แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ยังหนักนะคะส่วน

นี่เลยน้ำท่วมน้ำท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนอีสองคนนี้หาเรื่องตำรวจที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีนะคะไปจับวัยรุ่น2คนสุวรรณชาติอายุ23อมรินทร์อายุ22จับได้พร้อมของกลางเป็นเรือค่ะเรือพายสีส้ม1ลำไม้พายสีส้ม1อันหลังจากที่คุณป้าคนหนึ่งไปแจ้งความว่าเธอเนี่ยเอาเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมเรือลำนี้นะขนกระสอบทรายก็ได้ย้ายของก็ได้ป้าเขาพายเก่งแต่กลางดึกแล้วป้าก็เลยจอดเรือตื่นเช้าขึ้นมาแม่เจ้าเรือหายไปทั้งเรือทั้งไม้พายเลยนะคะกลางดึกอ่ะตำรวจก็เร็วมากเลยนะคะไปจับกลุ่มอีสองคนเนี้ยตัวนาชาติกับอมรินทร์ได้นะคะตัวนาชาติก็สารภาพว่าอ๋อมาหาเพื่อนในหมู่บ้านนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นเรือมันผูกติดอยู่กับเสาไฟก็เลยชวนกันแกะเชือกเออพายกลับบ้านดีกว่าลุยน้ำฮะเพราะว่าไม่มีรถแล้วช่วงนั้นเออดูมันไม่ขงไม่ขอเลยด้วยนะเออแกะเชือกแล้วก็พายเรือกลับบ้านหน้าตาเฉยทีนี้พอเกิดเหตุเห็นเจ้าของเรือเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ผ่านเพจข่าวในพื้นที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาพยายามจะติดต่อเจ้าของเรือแล้วนะเพื่อเอาเรือมาคืนแต่ว่ายังไม่ทันได้เจอเจ้าของเรือไม่เจอป้าเนี่ยมาถูกตำรวจจับซะก่อนโอ้ในภาพนี้คือชัดเจนเลยนะคนพายเรือยังก็มีอาชีพสองคนเนี่ยค่ะเออคุณป้าพอตำรวจคนขโมยเรือได้แล้วก็มาดูเรือของกลางก็ยืนยันว่านี่แหละเรือส้มของฉันทั้งเรือทั้งไม้พายเนี่ยเป็นไซส์สีส้มหมดเลยก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยเร่งติดตามเอาเรือกลับคืนมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะป้าบอกว่าโอ้ยมันจำเป็นมากเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรือที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีหลายครัวเรือนไม่ใช่ป้าใช้คนเดียวในป้าก็ช่วยชาวบ้านนะคะช่วยขนของช่วยอะไรอย่างนี้นะคะพึ่งพากันเองอ่ะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงนะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแต่ว่าไอ้สองคนนี้มาขโมยเฉยเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะเบื้องต้นโดนไปเลยค่ะไอ้สองหนุ่มลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ในบริเวณที่มีอุทกภัยนะส่งขังเลยส่วนของกลางเรือก็คืนในวันนั้นเลยนะคะคืนเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องยึดไว้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำรวจก็ฝากเตือนนะคะประชาชนแล้วก็คนที่คิดจะก่อเหตุช่วงน้ำท่วมนะคนอื่นก็เดือดร้อนได้รับความเสียหายอยู่แล้วไม่ควรฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะตอนนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตำรวจก็ต้องพายเรือเนาะช่วงนี้นะคะกำลังจิตอาสาก็ต้องช่วยกันในการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนไปพักชั่วคราวนะศูนย์พักพิงต่างๆหรือว่าจุดที่ชาวบ้านเอารถไปจอดไว้ริมทางนะบนสะพานเลยพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำในช่วงน้ำท่วมค่ะเออใครที่เอารถไปจอดไว้บนสะพานข้ามแยกต่างๆนะคะก็หมั่นไปตรวจตรารถของตัวเองบ้างก็ดีเห็นเมื่อวานนี้ในรายของกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่มีนบุรีค่ะหมู่บ้านดิฉันเองปรากฏว่าทางรายเขาบอกว่ามีรถโดนทุบด้วยนะคะสะพานข้ามแยกตรงมีนบุรีอะค่ะที่จะไปร่มเกล้าเนาะใครเอารถไปจอดเอาไว้เนี่ยมันไปดูรถบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำลดแล้วนะคะเอารถกลับมาจอดที่บ้านได้แล้วรถโดนทุบไปหลายคันโจรมันก็ขยันเนาะกลางค่ำกลางคืนนะคะก็ขยันมากๆในการที่จะไปขโมยสินทรัพย์ของคนอื่นนะคะก็คือทุบรถเขาอะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้เนาะหลายที่ยังวิกฤตหนักอยู่อย่างที่บอกนะคะ

ันนี้เขื่อนโดยเฉพาะป่าสักชลสิทธิ์นะคะเมื่อวานเปิดครบทั้ง7บานนะคะระบายน้ำครบทั้ง7บานในรอบปีเลยค่ะสำหรับเขื่อนป่าสักหลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินความจุแล้วนะคะ

ต่อวินาทีนะมีปริมาณการระบายเพิ่มจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากช่วงเช้านี่นะคะก็จะเป็น145ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นแล้วก็จะระบายเพิ่มทุกวันเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะตามที่กรมอุตุคาดการว่าเดี๋ยวช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะคะทำให้เกิดฝนหนักแล้วก็จะมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแล้วก็พื้นที่ที่ต้องระวังเลยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงนะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ดูแลโดยสำนักงานชลประทานที่10แล้วก็เขื่อนป่าสักนะเขาจะติดตามสถานการณ์ฝนกับน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ได้นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพดราม่าเนาะเป็นเดี๋ยวนะกำนันเหรอเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เป็นกำนันหรือเป็นนายกอบต.นายกเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเข้าพื้นที่เขื่อนไม่ได้อ่ะแกมก็โวยวายเนาะเข้าคือรปภ.ไม่ให้เข้าอ่ะปรากฏว่าแกก็โวยวายนะฮะแกบอกว่าโอเคเป็นเจ้าของพื้นที่แกงงอ่ะจะเข้าไปที่เขื่อนขุนด่านอ่ะทำไมรปภ.ไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใครสั่งอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแกโวยวายหน้าดูอ๋อท่านกำนันใช่ค่ะชื่อกำนันเป้นะคะต้องการจะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยกับสถานการณ์น้ำข้างในเขื่อนขุนด่านแต่ถูกเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่เขื่อนป่าสักนะนี่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะถูกเจ้าหน้าที่รปภ.ห้ามไว้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะจะเข้าไปทำไมจะเอายังไงนะคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ท่านเป็นกำนันตำบลหินตั้งนะคะที่ถูกรปภ.ห้ามเข้าข้างในเขื่อนขุนด่านประการชนอันนี้ที่นครนายกนะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือยังไงนะคะที่จะเข้าไปข้างในนั้นสถานการณ์ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เนาะใช่ไหมคะสำหรับกับพันเป้เมื่อวานนี้แกโวยว่าเข้าเขื่อนไม่ได้นะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปหรือเปล่านะกำนันเป้ชื่อจริงว่านายธรรมรัตน์ตาลิกนะคะนี่ค่ะเดือดเลยคอดเดือดเลยเมื่อวานนี้โวยแหลกเลยนะคะเอาอะไรอยากจะขอขับรถเข้าไปดูสถานการณ์ไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้นะฮะนะก็แต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะกำนันเป้เนี่ยแปลกๆไหมหรือยังไงก็คนในพื้นที่ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นยังไงนะถ้าเผื่อว่ากำนันเข้าไปดูแล้วก็มาฝากเตือนชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ทำไมถึงเข้าไม่ได้แปลกมากนะคะนี่คือส่วนของเขื่อนต่างๆนะขนาดนี้นะคะซึ่งกำนันก็บอกว่าเอาระดับกำนันเข้าไม่ได้แล้วใครจะเข้าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็เลยงงๆว่าแล้วรปภ.เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเพราะอะไรนะประมาณนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมาอัปเดตในเรื่องของวันนี้ไทยช่วยไทยแพ็คด้วยค่ะสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
17: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
16: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
17: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
9: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
13: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: มาแล้ว6:14 นนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดี1 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันใหม่เดือนที่10แล้วนะคะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ขออนุญาตไปไหน
1: เดี๋ยวจะต้องไปตะเวนแถวร่มเกล้าตอน7 โมงครับพี่ก็เลย
0: ต้องไปแล้วร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าอ่ะน้องโด้ง
1: ร่มเกล้าเน่าแล้วก็ลาดกระบังโซนลาดกระบังเขาบอกหนักหมดเลยโอ้ก็เดี๋ยวต้อง
0: น้ำเน่าเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โห
1: ครับ
0: สงสารชาวบ้านเลยนะคะร่มเกล้า
1: ตรง
0: เคหะร่มเกล้าเลยใช่ไหม
1: ก็จริงๆเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยความช่วยเหลือไปเยอะละก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าจะไปแถวลาดกระบังหรือว่าจะโซนแถวๆนั้นแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้วยนะครับที่เคหะด้วยครับ
0: ต้องโซนเลยใช่ไหมคนอยู่เยอะโอ้เข้าไปเถอะคนอยู่เยอะแต่ว่ารถน่ะจะเข้าไปได้เหรอ
1: นั่นสิก็ต้องมีคนบอกให้เข้าทางซอยมิสทีน
0: อ๋อต้องมาเข้ามิสทีน
1: แล้วก็ต้องหาเรือต่อเข้าไป
0: ใช่มิสทีนก็เข้าได้นิดเดียว
1: โอ้
0: เข้าได้นิดเดียวเพราะซอยมิสทีนแล้วก็เดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงโค้งไอ้ที่จะเข้าสู่เขตร่มเกล้าอ่ะน่าจะหนักอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หนักเลยที่วันนี้ก็น่าจะ7 วันแล้วนะ
1: ใช่ก็วันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วเริ่มเนาะ
0: ใช่เริ่มค่ะ
1: ก็จะครบแล้วฮะ
0: 6 วันเต็ม
1: เข้า7นะใช
0: ่โอ้แล้วน้ำมันเปลี่ยนเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยเพื่อนถ่ายมาให้ดูรถที่จมอยู่ก็จมอยู่ในน้ำเน่าอ่ะแล้วขยะมันมาจากไหนไม่รู้นะมันเหมือนเป็นแบบที่ไม่มีคนอยู่อ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นชุมชนที่คนอยู่กันเยอะมากพอน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันก็เน่าเนาะแล้วก็รถก็จมอยู่ในนั้นโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าเอามาซ่อมกันยังไงอ่ะ
1: ดูน้ำมันไม่ไหลไปไหนเลยเนาะมันดูภาพแล้วแบบว่า
0: ไม่ไหลก็เนี่ยเพื่อนบอกว่ารถจากวันแรกอ่ะจนถึงเมื่อวานรถไป5 เซนเขาวัดทุกวันเลย
1: ตาย
0: 5 เซนติเมตรแค่นี้เองรถไปแค่นี้
1: ครับ
0: แต่เขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอยู่ชั้นบนของบ้านไป
1: โอ้เนี่ยผมเห็นไอ้ห้างเลยเนี่ยเอาเลทสยามพรีเมียมเอาเลทเนี่ยนะฮะจู่ๆเขาประกาศส่งไลน์มาว่าประกาศปิดนะครับประกาศปิด2 วันเลยนะปิดวันนี้กับพรุ่งนี้ก็แสดงว่าต้องหนักหนาเอาการอยู่นะ
0: หนักเลยประการหนัก
1: ข้างเลยเขาอยู่เส้นถนนตรงลาดกระบังนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเตรียมรับมือฝนหนักอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจะถล่มหนัก4 วัน 96 ชั่วโมงน้อง
1: โอ้
0: แล้วมันยังไงน้ำก็ไม่ระบายไม่ไปไหนเลยสูบออกก็ไม่รู้จะสูบไปไหนหรอ
1: โ
0: อ้ก็สู้นะคะสู้ต่อไปเมื่อวันนี้เนี่ยหลายคนก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ไทยช่วยไทยเข้าเพจเข้าแอปเปิดฟังไม่ได้อ่ะทำไงมันหมุนจิ้วจิ้วอยู่เนี่ย
1: แปลว่าทุกคนเข้าไปยืนยันอยู่ที่ตอนนี
0: ้ใช่มันโล่งเหรอ
1: เดี๋ยวรอสายค่อยกดใช่ไหม
0: รอสายหน่อยเข้าไม่ได้นะคะมันหมุนจิ้วจิ้วเลยค่ะไม่ได้เนี่ยคุณครูโอเล่ส่งมาบอกว่าครูโอเล่เข้าได้แล้วแต่เดี๋ยวนะเข้าได้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เอ้าเออมีหลายคนบอกว่าหมุนติ้วๆเหมือนกันอ๋อนึกว่าเป็นเฉพาะของเรานะคะแอปหมุนติ้วๆนะคะคุณธีรชาติบอกนึกว่าหมุนติ้วๆทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่คุณชลิตาบอกใช่หมุนติ้วๆค่ะตลกมากค่ะอ๋อแสดงว่าเหมือนกันนะเราให้หมุนติ้วๆสักพักนึงก่อนนะ นะคะแปลกปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเราฟังนะ
1: คนแสดงว่าคนเข้าไปยืนยันตัวตนกันเยอะพี่
0: ต้องเหรออ๋อ
1: รอ
0: ก็รอมันก็เยอะนะเมื่อ3เดือน4เดือนที่แล้วอ่ะก็เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ติ้วอ่ะมาวันนี้เนี่ยหมุนติ้วๆไปหมดเลยค่ะก็คือสรุปแล้วต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะได้รับเงิน 1,000 บาท2เดือนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อต้องเข้าไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงนะคะมาลุ้นกันแล้วก็เราเป็นห่วงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน 5:00 ก็มีคนโทรมาว่าไม่ได้และไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอะตอนนี้สถานการณ์มันก็มันลุมมาตุ้มเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันลุมมาตุ้มจริงทุกคนก็ต้องสู้อะค่ะไม่รู้จะทำไงนะคะ
1: ล้างบ้านนี่เหนื่อยนะล้างบ้านนี่เหนื่อยเมื่อวานน้ำคือที่หมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าท่วมหน้าบ้านนะครับเกือบจะขึ้นที่จอดรถกันทีพอน้ำลงเนี่ยโอ้เมื่อวานเนี่ยต้องขัดตะไคร่ที่ถนนหน้าบ้านนะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้เศษขยะที่เวลารถขับมาแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นซัดเข้ามาในบ้านเราไงพี่อู้นี่ขนาดแค่หน้าล้างแค่ตรงที่จอดรถนะยังรู้เลยว่าโอ้โหเหนื่อยมากนี่พวกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหตอนน้ำลดแล้วเนี่ยเข้าใจหัวอกเลยพี่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหน
0: จะเป็นยังไง
1: ครับพวกที่น้ำเข้าอ่ะเนาะไหนจะขยะเอ่ยไหนจะอะไรเอ่ยอยู่ในบ้านนะครับโอ้โหของเสียอีกครับ
0: โอ้โหไอ้พวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยจะขนกันไปไว้ตรงไหน
1: เมื่อวานแถวรามมีคนเอาฟูกออกมาทิ้งแล้วพี
0: ่เริ่มแล้วใช่ไหม
1: ฟูกแบบ5ฟุตใหญ
0: ่ๆ
1: ทิ้งเลยอ่ะน้ำท่วมโดนน้ำท่วมเลยทิ้งเลย
0: ทิ้งก็คือคำว่าทิ้งก็คือว่าเอามาออกมากองอยู่บนถนนปากซอยอย
1: ่
0: างน
1: ี้เอามากองบนถังขยะเลยอ่ะ
0: เออ
1: เขาไม่รู้จะทิ้งไหนแต่เขาจะทิ้งแล้วไงเขาจะคงจะซื้อใหม่กันนะครับ
0: อ๋อโอเคเข้าได้แล้วค่ะน้องก็ไม่ยากเข้าปุ๊บนี่นะคะก็คือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปที่ไทยช่วยไทยพลัสพอเราติ๊กก็ถามว่าให้ลงทะเบียนไหมแล้วก็ติ๊กไปที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ได้เลย
1: แสดงว่าต้องรอสักพักเพราะผมยังหมุนอยู่เลยแต่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้ที่รอพี่สีบอก
0: อ๋อค่ะเข้าได้แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าเยอะนะคะไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะพี่นะเดี๋ยวมีพี่คนทึ่งพี่คนมาบอกว่ามันขึ้นมาว่าปรับปรุงวันที่1และวันที่2ไม่ได้ปรับปรุงนะคะแอปยังใช้ได้ปกติค่ะเข้าได้แล้วก็ไปกดลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าได้เลยแล้วก็มันจะขึ้นว่าสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนก็เดือนละมีค่า100บาทใช้กันให้ดีๆนะคะกระเม็ดกระแหมอย่างนี้ใช้คำนี้ได้ไหมแต่ว
1: ่
0: าใครจะใช้ถ้าวันนี้หมดก็ไม่เป็นไรถูกไหมไม่ผิดกติกาใครใช้ใน5วันนี้5 2 10 1,000 จบเลยไม่ต้องเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอะไรก็ไม่ต้องละใช้5วันนี้ให้จบไปเลย 1,000 ก็ไม่ว่าหรือใครจะแบบนั่นแหละใช้วันละ20บาท10บาทก็ไม่เป็นไรจนถึงปลายเดือนหน้าค่ะ
1: เพราะกดแค่ลงทะเบียนใช่ไหมพี่แล้วก็ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมละ
1: โ
0: อ้ค่ะง่าย
1: เริ่มใช้ได้เลยครับผม
0: ก็ตอนแรกหลายคนบอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอาจจะได้เดือนละพันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะก็ได้เท่านี้ละ500บาทต่อเดือนว่า
1: ใช่ก็คือได้มาพันนึงอ่ะจะใช้วันไหนก็ใช้ไป
0: ใช้วันไหนก็ใช้ไปโอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ต้องกินก๋วยจั๊บนึ่งดุ้งแล้วก็ตอนเที่ยงก็เป็นส้มตำนะแล้วก็ขวดยัง200เนี่ยตอนเช้าต้องก๋วยจั๊บก่อนเลยนะคะค่ะเอาเถอะเพราะว่าหลายคนก็เครียดกันมาหลายวันแล้วนะคะอย่างน้อยก็นะได้เอาไปซื้อข้าวของที่จำเป็นนะอาหารเลยนะส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะ
2: ช่
0: นะคะ
1: ก็ไม่ได้ยากนะครับคุณผู้ฟังพอเข้ามาเนาะเข้ามาเป๋าตังก็เข้ามาที่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่แหละกดเหมือนเวลาเราจะใช้เพื่อสแกน
0: ลงทะเบียนใช
1: ่กดลงทะเบียนท่านเองมันก็จะเด้งขึ้นมาตึ้งขึ้นมาเลยว่าวันนี้ใช้200บาท
0: นะคะใครมีเงินก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet ด้วยนะคะ
2: ครับผม
0: เติมเข้าไปสักประมาณ100นึงนะเติมเข้าไปสัก100บาทก็จะได้ใช้วันนี้นะคะ
2: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: มี
0: เรือหรือเปล่ามีคนถามเรือมีเรือไหมอ๋อคือมีคุณกิตติชัยเขาแนะนำน้องๆว่าถ้าจะเข้าไปให้เข้ามาทางถนนตัดใหม่นะคะวันนี้ก็ไปร่มเกล้านะคะ
2: อ๋อถนนตัดใหม่เส้นกรุงเทพกีทาเหร
0: อให้เข้าถนนตัดใหม่พี่เขาอยู่ในร่มเกล้า11แยก7ถ้าไปอย่างนั้นไม่เข้าไม่ได
2: ้
0: มิดทีนไม่ได้ค่ะน้องๆมิดทีนไม่แนะนำให้เข้าไปนะคะเดี๋ยวไปติดอยู่
2: อ๋อหรออ๋อครับ
0: ใช่ค่ะไม่
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามอาจจะโทรหาโรงพักถามอีกทีนึงว่าจะเข้าทางไหนได
0: ้ค่ะค่ะนะคะค่ะก็เงิน 1,000 ซื้อข้าวกิน5วันก็หมดก็หมดใช่ก็ไม่กินเยอะ
2: ถ้าคนซื้อกับข้าวด้วยซื้ออะไรด้วยแต่หมดแน่
0: ได้ก็ไปอ่ะ1,000ก็บวกไปอีกใช่ไหมอีก60บาทต่อวันอ่ะเพื่อต่อร้อยหนึ่งอ่ะก็นั่นแหละได้ตามนั้นวันหนึ่งก็330กว่าบาทนะคะ
2: ครับ
0: เนาะก็สู้กันต่อนะคะตอนนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกนะน้ำมันไม่เลือกบ้านจะเป็นคฤหาสน์บ้านคนจนบ้านคนรวยแฟลตตึกคอนโดนะคะมันไปถึงหมดทะลุทะลวงจริงค่ะ
2: ครับ
0: กับเจ็บประมาณนี้ค่ะ
1: น้องน้ำน้องน้ำ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: วันเทิงมีหน่อยไหมวันเทิงก็เป็นงานของคุณต๋องวงทูนะคะที่บรรดาศิลปินเพื่อนๆไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลายคนก็เพิ่งทราบนะคุณต๋องเนี่ยจะมีลูกชาย2คนนะคะ
2: โอ้โห
0: ใช่ก็คือแต่งงานครั้งแรกกับคุณปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้ปริศนาภายแสงปุ๊กกี้ชลล่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับภรรยาคนที่สองก็มีลูกชายอีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศเนาะเดินทางกลับมางานของพ่อโอ้หน้าตาหล่อเลยค่ะน้องลุงไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
2: ค
0: ่ะหน้าตาหล่อเลยน้องแบมแบมนะคะค
1: ่
0: ะ
1: หล่อได้พ่อ
0: โอ้หล่อได้พ่อได้แม่เลยก็คือออกแนวลูกครึ่งอ่ะตาหล่อเลยนะคะปุ๊กกี้นี่ก็เป็นลูกครึ่งเนาะคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนหนังสือที่สวนกุหลาบนนทบุรีนะคะก็ชื่อพี่เดี่ยวเขาก็บอกว่าเขาเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งมามอบให้กับน้องบอสลูกชายคนเล็กของคุณต๋องวงทูถามว่าน้องเสื้อตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงถึงเอามาให้คุณเดี่ยวบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณต๋องเคยให้กับคุณเดี่ยวไว้เป็นที่ระลึกเป็นเสื้อขึ้นปกอัลบั้มที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2538เมื่อวานนี้เข้ามาที่งานที่วัดตั้งใจมามอบคืนให้กับน้องบอสลูกชายของเขาเพื่อนสนิทนะคะก็คือเขาบอกว่าคุณต๋องเคยมอบไว้ให้เลยตั้งใจมาให้ลูกชายเขาก็มาเห็นก็เสียดายนะเพราะว่าอายุไม่ได้เยอะนะ56นะคะทุ่ง
2: ใช่ผม
0: ค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้เห็นคุณปุ๊กกี้นะครับก็อดีตภรรยาเนาะ
1: ก็ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไร
0: ไว้อะไร
1: คร
0: ับ
1: อือ
0: คือหลายคนสงสัยว่าแล้วคุณพุกที่ไม่อยู่ในเรือนจำนะส่งมายังไงให้ญาติเหรอเป็นตัวแทนเนาะ
1: น่าจะน่าจะน่าจะ
0: ค่ะเนาะก็ถึงแม้ว่าจะเลิกกันนะแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนก็ยังอยู่อ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเลิกลากันไปความสัมพันธ์ความอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่นะคะคุณปุ๊กกี้นี่ก็หลายปีอยู่นะ
1: ครับ
0: หลายปีอยู่นะคะปุ๊กกี้ศิษณาภายแสงที่เราได้เห็นครั้งล่าสุดจำได้ไหมที่เขาไปร้องเพลงกับคุณเสกโลโซที่
1: ดังอ๋อใช่ใช่ใช่
0: นั่นแหละ
1: ตอนที่มีงานของกรมราชทัณฑ์เน
0: าะใช่ค่ะของกรมราชทัณฑ์งานของกรมราชทัณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่า น่าจะ30ปีขึ้นอ่ะคดีของปุ๊กกี้นะคะ
1: ครับผมตอนนี้ใครไปงานวัดไร่ขิงนะพี่เขาบอกว่าจะมีโซนซอยดาราซอยดาราน
0: ะ
1: ดารา3คนเขาตัดสินใจเลือกโลเคชั่นร้านติดกันอาจจะไม่ใช่ซอยหลักถนนหลักที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วเจอเลยเพราะโซนนั้นนี่หลักร้านนะค่าที่นะศิลปินดาราเลยเลือกบอกว่างั้นเรา3คนก็เอาที่ที่แบบที่แบบธรรมดาไม่มีใครอยากได้แต่เลือกอยู่ติดกันเลือกอยู่ติดกันนะครับทั้งคุณเอมตามใจตุ๊ดนะครับคุณต้าอูนะฮะแล้วก็คุณโฟกัสน้องโฟกัสแฟนฉันนะฮะนะครับก็ทำมาหากินในทำมาหากินคุณเอมเนี่ยรู้สึกว่าจะขายพวกขนมของหวานนะคุณเอมตามใจตุ๊ดกล้วยทอดเจเอมนะครับคุณตาอูที่เขาขายโกโก้นะโกโก
0: ้อ๋อ
1: ลองโฟกัสนี่เมื่อวานโฟกัสขายอะไรนะหรือคนไปถ่ายรูปด้วย
0: โฟกัสศิลกุล
1: ม
0: ี
1: คลุกหรือเปล่าใช่มีโฟกัสใช่ที
0: ่
1: จะขายพวกมีคลุกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นดาราที่แน่ขันตัวไปเป็นแม่ค้ายืนขายเองเลยนะพี่ตัดเองขายเองนะครับประจำบูธประจำจุดอยู่ที่ร้านเลยนะฮะเห็นรีวิวแล้วอยากไปพี่สี
0: ค่ะ
1: มีแต่ร้านของกินแบบว่าไปดูนะพวกรีวิวเขาทำก็ดูน่ากินเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับเกี๊ยวกุ้งนึ่งเกี๊ยวกุ้งทอดอะไรแบบลอดช่องไอติมโอ้ยเดี๋ยวต้องถ้ามีเวลานะจะลองไปสักหน่อยเขาบอกคนเยอะมาก
0: ก็สมเหมือนนะที่ค่าที่เขาแพงมากเหมือนกันเนาะ
1: ค่าที่ใช่
0: ประมูลกันอ่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: บางร้านเนี่ยถ้าจะเอาล็อกแบบใหญ่ๆเดินเข้ามาแบบนะได้ล็อกยาวๆ 3-4 ล็อกเนี่ยฮะก็หมดเป็นล้านเหมือนกันนะ
0: ใช่นี่ไงกาละแม
1: ใช
0: ่ต้องมี
1: กาละแม
0: ต้องมี
1: ล่าสุดนี่เขาขายเจลาโต้ด้วยนะพี่เจ๊กาละแมเนี่ย
0: เขา
1: ทำเครื่องเจลาโต้ขึ้นมานะมันตั้งสมูทขึ้นมาเหมือนกันเป็นสูตรแบบกินเจลาโต้คู่กับกะละแมอะไรแบบเนี้ย
0: สูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม
1: ่ตัวคิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: คิดขึ้นมาใหม
0: ่ค่ะ
1: นี่
2: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยไป
0: เออเสาร์อาทิตย์คนคงต้องเยอะเนาะ
2: แต่คนคงแบบว่าเราที่เนาะแต่วันนี้ก็ไม่ได้แล้วมันก็ไปดูน้ำท่วมนี่นั่งเกาขาอยู่เลยนะเนี่ย
0: อันนี้ทำงานก่อน
2: แค่คิดก็คันขาแล้วพี
0: ่ก็ไอ้นี่ไงรองเท้าบู๊ทที่มันถึงเอวอ่ะตอนนี้อะไรไม่ใช่รองเท้าบู๊ทเสื้อ
2: เหมือนชุดหมีใช่ไหมชุดหมี
0: น
2: ั่นแหละ
0: มันชุดหมีอ่ะชุดหมีดูน้ำท่วมอ่ะ
2: โอ
0: ้เออต้องมียัง
2: ต้องมี
0: พ
2: ี่
0: ต้องมีต้องไปตลาดมีนบุรีไปแวะตลาดมีนบุรีก่อนเลยก็ซื้อแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่ไปนะคะจะไปงานให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ
2: จาก
0: ช่องเก้าสำนักข่าวไทยค่ะตอนนี้ก็คนไทยก็กำลังเชียร์เอเชียนเกมอยู่นะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่มเหรียญทองได้ไหมได้ค่ะได
2: ้
0: ไหมเด
2: ี๋
0: ยว
2: ได้ไหมเมื่อวาน
0: ไม่เปล่าก็เรารอเรื่องของเหรียญไหนเนี่ยที่เรารออยู่เนี่ย
2: เห็นว่าเดี๋ยวจะมีพวกกอล์ฟนะพี่กอล์ฟหญิงเน
0: า
2: ะเก่งๆหลายคน
0: ใช่ใช่เดิมนะโอเปียโนเหรอคือเมื่อวานนี้รั้งอันดับ3ร่วมโอเปียโนอภิชยายุบลนะคะเจ้าของ2เหรียญทองเมื่อหางโจที่จีนครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้เธอรั้งอันดับ3ร่วมอยู่ค่ะ
2: โอ้ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้รอบแรกประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงนะคะปรากฏว่าโปเปียโนเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมคราวที่แล้วผลงานดีที่สุดนะคะหลังทำ3อันเดอร์พา67รั้งอันดับ3ร่วมกับจากฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันแล้วก็จีนก็เดี๋ยวรอชิงวันไหนวันนี้เหรอกอล์ฟนี่เขาแข่งกันนานนะ
2: ใช่แล้วก็ที่ลุ้นอีกอันก็คือตะก้อพี่เขาบอกว่า
0: ตะก้อใช่
2: ตะก้อลุ้นประเภททีม4คนหญิงก็มี4คนด้วยนะตะก้อไม่ใช่แค่3แล้วนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีตะก้อ4คนแล้ว
2: ครับ
0: แต่ว่า
2: แพ้เวียดนามนะกวาดมาแล้วครับกวาดมา2เหรียญทอง
0: แพ้เวียดนาม
2: แพ้เวียดนามเหรอพี
0: ่ใช่ตะก้อ4คนเนี่ยสาวไทยแพ้เวียดนามเราก็เราเปิดพลาดบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็แถมมีบาดเจ็บด้วยให้หมอมาดูอาการหลายครั้งอยู่เวียดนามเขาก็เลยแม่นกว่านะปิดเกมเอาชนะไปได้2-0เซตนะคะ
2: ม
0: ีคนหญิงไทย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อ๋อรอบแรกเราแพ้เวียดนามแต่ก็เข้าชิงแต่ก็เข้าชิง
0: กลุ่ม A กลุ่ม A ใช่ไหมคะเนี่ยใช่เราอยู่สายเวียดนาม
2: ครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส
2: ์โอ้ครับครับ
0: เราเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยชนะอินเดียมาแล้วไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
2: ้คือตะก้อเราเดือดกวาดมาแล้ว2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับพี่ก็เหรียญทองเนี่ยได้จากทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายเนาะวันนั้นทีมชุดไทยชุดทีมชุดชายของเราแพ้มาเลเซีย
0: โอ้โห
2: เสียแรกเลย
0: มาเลเซีย
2: ขวัญเลย
0: โอ้ใช่
2: เสียขวัญเลยอยู่แบบเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีอะพี่ที่เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทอง
0: ครับ
2: ชุดอะแต่ทีมเดี่ยวกับ
0: มาเลเซีย
2: ได้สำเร็จ
0: คงดีใจน่าดูเลยเนาะ
2: ครับ
0: สุดๆจริงๆตะก้อเนี่ยระหว่างไทยมาเลเซียเราเอาชนะเราได้ด้วยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นประเภท4คนหญิงอีกเนาะ
0: ใช่
2: แล้ว
0: นี้ ส่วนมวยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราไม่มีเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส
2: ์โอ้
0: เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีนะลุง
2: ครับ
0: เออก็เมื่อวานนี้นักข่าวเขาเจอท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยคุณบาสสมรักษ์คำสิงห์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยนะคุณสมรักษ์บอกว่าโอ้ดูสิประเทศไทยน้ำก็ท่วมมวยก็แพ้มวยสากลสมัครเล่นทีมไทยไม่ได้สักเหรียญทีมหญิงก็เหลือน้องโฟกัสคนเดียวตอนนี้เข้าชิงไปแล้วนะพูดถึงฝีมือดีแต่แรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเบียดไปแล้วท้ายๆก็จะแพ้มวยเนี่ยคุณสมรักษ์แกเปรียบเทียบว่าตอนยุคที่สมรักษ์ชกเนี่ยนะจ้างว่าเขาชกหลายหมัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกสมดดูอย่างน้องโฟกัสนะคะต่อยแบบสไตล์คิวบาร์เอ้ยไม่หมดแรงก็ชนะได้นะถ้าต่อยสไตล์นี้เพราะฉะนั้นคุณสมรักษ์ก็ก็แนะนำในฐานะที่เป็นนักมวยโอลิมปิกนะก็บอกว่าน่าจะต้องหรือระบบการฝึกซ้อมใหม
2: ่
0: แล้วกลับไปลองใช้สูตรสำเร็จยุคเนี่ยควรฟอนตาเนียลอะค่ะซึ่งสร้างยอดมวยไปถึงโอลิมปิกมามากมายนี่คุณสมรักษ์แกบอกนะคะใช
2: ่โค้ดคิวบาร์ก่อนนะ
0: โค้ดคิวบาร์คือถ้าต่อยสไตล์คิวบาร์เนี่ยมันไม่หมดแรงคุณสมรักษ์บอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมมวยปัจจุบันนี้นะโค้ดคนเนี้ยคุณสมรักษ์บอกก็ต้องไปดูว่าแกให้ซ้อมแบบไหนซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ค่อยวิ่งอ่ะแกให้จับคู่เล่นเชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยทีละ2ชั่วโมงกว่าเหมือนซ้อมในร่มอ่ะไม่ค่อยมีต่อยเป้าไม่ค่อยมีต่อยกระสอบคุณสมรักษ์บอกผมดูแล้ววันแรกอ่ะผมก็บอกสมาคมไปว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนยุคผมอ่ะยุคผมไม่ได้ซ้อมแบบนี้การซ้อมยุคผมยุคโค้ชคิวบาฟอนตาเนียลเนี่ยนะแกซ้อมโหดมากเขาสลับวิ่งนะวิ่งไกล15โลแล้วก็อีกวันนึงวิ่งสปีดความเร็วเหมือนเป็นนักกีฬากันเลยสลับกันอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญมาต่อยอย่างเดียวไม่ได้วิ่งก่อนแล้วค่อยต่อยกระสอบสปีดหมัดใส่กระสอบอีกวันก็ต่อยไปเรื่อยๆเป็นยกเขาสลับกันก็จะโหดแต่ว่ามาโค้ชปัจจุบันคนนี้ก็ซ้อมเน้นเทคนิคเข้ายิมอย่างเดียวไม่ค่อยวิ่งกันคุณสมรักษ์ก็บอกว่าทำให้นักกีฬาไม่ค่อยมีแรงแกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่แน่นะก็ต้องฟังอย่างนั้นเพราะว่าแกเป็นที่ปรึกษาเนาะ
2: ครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะพี่เพราะว่า72ปีเนี่ยเรามีเหรียญตลอดนะปีนี้อยู่ๆไม่มีเหรียญอะไรเลย
0: ไม่มีเลยไม่มีใช่
2: มวยปกติเนี่ยเราลุ้นกันแบบทุกรุ่นเลยนะเมื่อก่อนเรานั่งดูมวยเนี่ยรุ่นนี้เอาไทยโชคดีนะเอารุ่นนี
0: ้เราจำชื่อได้หมดจริงเนาะจำชื่อได้หมดอะสมัยก่อนอะไปเอเชียนเกมใครเข้ารุ่นนี้กี่คนโอลิมปิกใครหรือนะเราจำชื่อได้หมดจำได้ไหมแต่มายุคนี้เราไม่รู้เลยว่านักมวยเราคือใครเน
2: ี่
0: ยเพราะนั้นคุณสมรักษ์แกบอกงี้นะกลับมาเนี่ยต้องคุยกันไม่รู้เขาจะเชื่อผมหรือเปล่าว่ามวยสากลไทยมันต้องเอาการซ้อมแบบควรตอนตะเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาสร้างสมรักษ์เขาสร้างวิชัยราชานุนเขาสร้างวิจารณ์พลลิศมาจนกระทั่งสมจิตจงจอหอก็ผ่านโค้ชคิวบามาทั้งนั้นมนัสบุญจำนงอีกก็ผ่านการฝึกแบบนี้มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต่อยเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นต้องมีแรงเกบอกว่าต่อยมันต้องมีแรงไม่แผ่วคือผู้ชนะลองดูอีก2ปีโอลิมปิกมีลุ้นครับผมไม่ได้โม้ลงท้าย
2: โอ้โหทันไหมกลับตัวทันไหมแล้ว2ปีโอลิมปิกแล้ว
0: นั่นสิจะทันหรือเปล่า2ปีโอลิมปิกแล้วเนี่ยหวังว่าคงทันก็
2: คือเราจะเชื่อว่าถ้าไม่มีมวยเนี่ยเราก็แหมมันเชียร์ไม่สนุกนะพี่ดา
0: เออมันก็เหงาๆอยู่นะ
2: ครับครับมีครั้งแรกในรอบ
0: 72ปี
2: 72ปีมวยไม่มีเหรียญติดมือเลย
0: โอ้โ
2: หนะฮะเราต้นตำรับนะมวยไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถึงจะเป็นมวยสากลก็ตามนะครับแต่มันก็พื้นฐานนะ
1: ครับผม
0: ค่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงค่ะ

0: เรื่องการเมืองมีหลายคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่นะคะต้องหาคนผิดไหมโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัดชาตินักข่าวก็เมื่อวานนี้เจอท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยถามซะเลยถ้าอย่างนั้นนี่ประเมินผลงานของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงจะปลดไหมเพราะว่าชาวเด็กก็บี้เลยว่าต้องปลดอย่างน้อย2คนอะไรอย่างนี้นะนายกบอกว่ายังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่ากทม.นะแล้วถามว่าแล้วมองว่าบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่แล้ววันนี้ถ้ามัวแต่วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่ก็จะยิ่งทำงานทำให้งานถดถอยลงไปแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วยอะไรก็ตามที่เป็นใจไม่ว่าจะธรรมชาติที่เป็นใจหรือการระดมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆส่วนตัวก็ประสานแบบออนไลน์บ้างลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปดูที่ศูนย์บัญชาการรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็เพิ่งจะวางสายจากปลัดกรุงเทพที่บัญชาการอยู่ว่าระดับน้ำลดลงเหลือที่ล่มเกล้าถามว่าทำไมล่มเกล้าเนี่ยน้ำมันไม่ลดรอน้ำทะเลลงค่ะนายกตอบแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมนะพอเห็นคันดินเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีอ๋อแสดงว่าที่ล่มเกล้าตอนนี้ยังไม่เห็นคันดินค่ะน้องโล่งเลยยังสูบออกไม่ได้ที่หน้าล่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ลดเลยคือเขาบอกว่าถ้าสูบออกไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมามันก็เลยทำให้เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุไม่ได้แก้สถานการณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้แล้วรอแค่เห็นคันดินแล้วเริ่มสูบออกตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลก็ยังไม่ลดขังลง
1: ครับผมโอ้โห
0: แต่อธิบายว่ามันต้องมีขั้นมีตอนในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดหรืออะไรของใครโดยเฉพาะเรื่องการปลดคุณชัดชาติให้พ้นจากผู้ว่าไม่มีแนวคิดตรงนี
1: ้ก็มีกระแสจะเรียกร้องอย่างอาจารย์ปานเทพบัวพงพันธ์นะครับอาจารย์แกก็โพสต์สองสามโพสต์แล้วนะครับว่าผู้ว่ากทม.ควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าแกเอาระดับน้ำในคลอง4คลองสายหลักนะครับของกรุงเทพนะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองเพลประชากรนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเนี่ยพี่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยกทม.บริหารผิดพลาดหรือเปล่าทำไมระดับน้ำในคลองเนี่ยมันสูงขึ้นยิ่งหน้าฝนเนี่ยทำไมไม่พร่องน้ำออกนะครับเนี่ยก็อาจารย์ชี้ว่า4คลองหลักที่ใช้ระบายน้ำเนี่ยมีการพร่องน้ำน้อยเกินไปชี้ให้เห็นถึงการบริหารที่ผิดพลาดนะครับปล่อยให้เครื่องสูบน้ำสถานีพระโขนงนะครับนำน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยานะมีเครื่องเสียหายไป20เครื่องซ่อมไม่ทันฤดูฝนทั้งที่เป็นผู้ว่าสมัย2กว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริมอีก13เครื่องมันก็สายไปเสียแล้วเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: กระบวนการช่วยเหลือประชาชนล้มเหลวนี่ฮะงั้นอาจารย์แกก็เลยโพสต์ต่อไปว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีและผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปทั้งคู่เห็นด้วยหรือไม่ความเห็นก็แตกต่างกันไปมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเนาะก็มี2ถึง3ฝ่ายแหละค่ะเอาจริงๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพลงสดเติมรถข่าว
3: เพื่อเป็นการเสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้ามีชาวอีสานตะโกจังหวัดนี้คนอีสานขอ

0: โอนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลือ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
3: ครับพี่ตีเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวที่นนทบุรีแจ้งมาว่าตอนนี้เกาะเกร็ดกำลังต้องการความช่วยเหลือครับพี่เพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงละนะครับวันนี้ก็น้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมปีนี้เขาบอกไม่ยังไม่มีสะพานไม้อ่ะให้ชาวบ้านเอาไว้เดินอ่ะทำไมไม่ไปทำไม่ไปเตรียมกันไว้ก่อนนะครับหรือว่ามันสูงจนไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าบางจุดจะท่วมระดับเอว
2: ใช่เคยไปอยู่ครั้งนึงเกาะเกร็ดลุยน้ำไปเที่ยวอ่ะต้องลุยน้ำข้างในบนเกาะเลยค่ะ
3: ครับ
2: ใช่
3: เขาบอกตอนนี้ถนนสายหลักที่ในเกาะที่ใช้สัญจรเนี่ยน้ำก็สูงประมาณ30-40เซนละนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มลำบากละผู้คนต้องใช้การเดินเท้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ณวันนี้ตอนนี้เช้านี้เลยก็คือสะพานไม้ครับอยากให้ทางเทศบาลรีบมาทำให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูงอีกมากน้อยขนาดไหน
2: ทุกปีเกาะเกร็ด
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: โอ้น่าจะไปสร้างน่าจะไปสร้างไว้ก่อนเนาะเทศบาลเพราะรู้ทั้งรู้แล้วว่าร
2: ู้อยู่ก็มันมาอย่างเงี้ยตลอดทุกปีใช่ไหม
3: ครับ
2: เนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
3: โอ้จะเดือดร้อน

0: ำแบบพวกบรรดาผู้สูงอายุนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีคุณยายวัย90นะครับติดอยู่ที่ชั้น2ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ชาวบ้านบอกขอทางสะพานไม้เอาไว้เดินหน่อยเดี๋ยวทุกทีเพราะว่าขี้เกียจลุยน้ำประมาณระดับเอวครับ
1: โอ้โห
0: คร
1: ับขอให้ปลอดภัยทุกหลังคาเรือนเอ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณนวัฒน์อ่ะบอสนวัฒน์ประธานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะแกอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับนายกแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกโวยไงแกบอกว่าโอ้ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลจนเม็ดจนหน่วยสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมแกน้ำท่วมแล้วแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแกบอกว่าแล้วพอเดินมาไม่ไกลบ้านผมเหมือนทะเลเออท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งแล้วยังไงอ่ะแกโมกแกโวยมากเลยนะเออ
0: แกบอกว่าเดียวกันจะคนละฝั่ง
1: หมู่บ้านเออหมู่บ้านฝั่งนายกแกบอกว่ามันไม่ท่วมบ้านแกน่ะท่วมต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเออเดี๋ยวนายกต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะวันเนี้ย
0: วิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนซื้อไปซื้อบ้านฝั่งนายกครับผม
1: เออบ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณนวัฒน์แกบอกโอ้บ้านแกท่วมเนี่ยแกโวยใหญ่เลยนะคะ
0: อ๋ออ
1: ยู่หมู่บ้านเดียวกันนะบ้านหรูมากหรูมากนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะอยู่กับลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: รายการพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุยกับคุณอัสซารียังบูราตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะถึงสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอนะเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงนะผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิวส์นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมรไทมส์ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็